0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจของโลกศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามพ่ายยูเครน2-3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 17:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 10:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะส่งทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาส่งทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
0: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คุยทุกมิติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเรื่องกันและกันนะครับเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรแอคเตอร์โดยฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยศิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานา พระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐเผยแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี
1: ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าเขามีการหารือที่ดีกับทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนซึ่งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนเพราะเขาต้องการจะคลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวส่วนความต้องการของยูเครนที่ต้องการให้มีการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปจะได้รับการพิจารณานอกจากนี้การกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกทั้งนี้บรรดาผู้นำกลุ่ม G7แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นสงครามในยูเครนและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
0: สื่อของทางการจีนเปิดแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
1: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชลประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชลประทานรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซตเก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดี๋ยววันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นาทีศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางก็ชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงเป็นครอบก่อนรองชนะเลิศไป

0: กับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ตันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทอง U19 ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5ต่อ0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินแจยองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2ต่อ0เกมไปรอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนเชษฐ์ที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2ต่อ0เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2ต่อ1เกมไปรอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรัชนาภักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2ต่อ0เกมผลครอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2ต่อ0เกมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง74 เซนติเมตรและเวลา 23:37 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง66 เซนติเมตรและเวลา 16:26 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
2: 1 นาทีกับกปท.
3: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงสวาทนีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาสนิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปริญญาวิทย์ค่ะ
3: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
4: ค่ะก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ200,000กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะ
3: คร
4: ับ นะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพยศเป็นพระเจ้าหลานเธอนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลาง
3: คร
4: ับ นะคะตรงทันทสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วน่าจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆเราบอกงั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่โดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะพระองค์ท่านก็เลยเห็นแล้วว่าผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันทสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งอยู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเล็งเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมานะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหนังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอเจ้าองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยา นะคะในทุกๆด้านค่ะ
3: ครับ
4: โครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประพันธ์หลักคิดว่าการอบรมคนดีและสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรกนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกม
3: ี
4: การแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันทสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบ
3: บ
4: ในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณูปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเรือนจำในโครงการกำลังใจค่ะ
3: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
4: ค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรือนจำทันทสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไปม
3: ี
4: การถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนคนที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปนั้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
3: เป็นรวม
4: นะคะรวมๆผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างนึงตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ใช้มา50กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCCJ ค่ะ
3: ครับ
4: ก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมดสุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าBangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
3: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที
4: ่
3: ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม
4: ่
3: ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกๆชาติเห็นว่าอันนี้เราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
4: ถูกต้องเลยค่ะ
3: ครับผม
4: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรลโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
3: ครั ครับก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อผู้ต้องขังหญิงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทั้งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะมีการสานต่อหรือสืบสานพระปณิธานในด้านนี้โครงการกำลังใจการดำเนินสิทธิให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแม่และเด็กให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
4: ค่ะเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสายทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี้ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
3: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศวาสนีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในด้านที่ส่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับผมโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงที่ทำมาร่วมบอกเล่าให้เราได้ฟังกันอีกนะครับ
4: ค่ะด้วยความยินดีค่ะและด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
3: ครับ
4: ขอบคุณนะคะ
3: วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วกราบลาครับผมสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: ท่านผู้ฟังคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง malware JSEAL ที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
7: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆกลั่นขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมัลแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อน ่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่า JSIL ที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมาแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์เจซิลมักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
8: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมาแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
7: เพื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสหมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงค์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
6: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
9: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามในอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตาม ส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4 ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่านรวมถึงกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
10: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
11: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้สินบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
10: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: ความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวท ณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับมาพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทวนชัยคำรอดครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media นะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับวันนี้จับตาดูนะครับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงบ่ายนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษเรื่องของงบปี70นะครับวันนี้ก็ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะครับก็ไปหารือแล้วก็ไปประชุมระหว่างประเทศนะครับแม้ตัวจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็มีเรื่องของการเมืองนะครับที่ไปสอบถามกับท่านนายกนะครับถึงประเทศรัสเซียนะครับเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลานายกหรือรองนายกเนี่ยไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต่ข่าวเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการทำงานที่ต่างประเทศแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยข่าวสารกว้างไกลนักข่าวไปทั่วนะฮะก
2: ็
1: ทำให้มีทั้งข่าวการเมืองนะครับที่ไปสอบถามท่านนายกข่าวด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะต่างๆเนี่ยไปถามท่านนายกถึงประเทศรัสเซียนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีความคืบหน้านะฮะส่วน
2: ครับ
1: เรื่องหัวสวครับคืบหน้าไหมครับ
2: ครับ
1: อ๋อเดี๋ยวจะมีการชี้แจงกันออกมาเพราะมีคนตั้งกระทู้และข้อสงสัยว่าเรื่องของการหัวสวเนี่ยหลักฐานการทำงานกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
2: ครับ
1: ถึงไหนแล้วนะฮะถึงไหนแล้ว
2: สสพรรคประชาชนก็เริ่มอีกแล้ว
1: เริ่มอีกแล้วนะครับเป็น เหมือนหนังมา cover ใหม่ป่ะฮะ
2: ครับ
1: คือเป็นเรื่องเดิมอ่ะเป็นเรื่องเดิมที่ถูกนำมากล่าวซ้ำกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนลืมง่ายนะครับซึ่งจริงนะครับเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดังอึกทึกคึกโครมเราให้ความสนใจเนี่ยช่วงใดช่วงหนึ่งพอผ่านไปสัก 2-3 อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยเรื่องก็เงียบหายไปถ้าสื่อไม่เล่นถ้าสื่อไม่ติดตามถ้าสื่อไม่นำเสนอเนี่ยทุกคนก็จะลืมเลือนเรื่องนี้บางทีเนี่ยเป็นคดีปุ๊บเนี่ยผลแห่งคดีออกมา 3-4 ปีเนี่ยคนก็เพิ่งจะนึกได้ระลึกได้ว่าอ้าวนึกว่าจบไปนานแล้ว
2: ครับ
1: เออนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
2: ตอกย้ำอยู่เรื่อย
1: ๆนำเสนอข่าว
2: ครับ
1: ตอกย้ำเดี๋ยวเขาโกรธ
2: กระทุ้ง
1: คือต้องสอบถามความคืบหน้า
2: ครับ
1: สอบถามความคืบหน้าเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการหัวสว
2: ครับ
1: เพราะว่ามันมีคลิปนะฮะคลิปที่ออกมานะครับคลิปที่ออกมาคือจริงๆเนี่ยมันก็ออกมานานแล้วล่ะ
2: ครับ
1: เออแล้วก็มันก็มีการพูดถึงต่างๆนานาว่าคนคนนั้นใช่คนคนนั้นไห
2: ม
1: ในนั้นเนี่ยมันใช่เปล่าเออเดี๋ยวจะมาไล่กันฮะ
2: ครับ
1: บอลโลกเริ่มขึ้นแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: แจ๊สโมโนนะฮะโมโนชาแนลเนี่ยเขาก็เป็นผู้ถือลิขสิทธิ
2: ์
1: จ่ายเงินไปเยอะครับ
2: ครับ
1: ให้คนได้ดูนะครับใครจะดูเนี่ยก็ควรที่จะดูอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้มีเถื่อนนะครับ
2: อ๋อเหรอครับ
1: เถื่อน
2: อ๋อ
1: ไม่ได้เถื่อนแล้วเรา
2: ไม่ผมไม่เคยดูนะ
1: ไม่เคยดู
2: เออผมจะปกติ
1: ไม่เคยดูเถื่อนหรือไม่เคยดูบอลโลก
2: ไม่เคยดูบอลโลกเลย
1: โอ้เหมือนกัน
2: แต่ว่าม
1: ันดึก
2: แล้วที่ตอนนี้คือแม้ว่าจะมีในช่วงเช้าก็เป็นช่วงที่เราทำงานพอดีไง
1: ใช่
2: ก็เลยไม่มีโอกาสที
1: ่จะได้ดู
2: ตอนนี้มี9โมง
1: อ๋อมี9โมงด้วยผมนึกว่ามีแบบเที่ยงคืนกับตี3
2: เพราะว่าตอนนี้รอบเนี่ยเป็นรอบของฝั่งที่มีการคัดเลือกก็จะมีในส่วนของการแข่งขันเยอะหน่อยครับ
1: นะอันนี้เห็นเขาว่าเมื่อวานนี้อะไรเขามีไวรัลด้วยนะฮะผู้รักษาประตูคนหนึ่งเนี่ยอายุ40ปีเป็นประเทศที่ชื่ออะไรไม่แน่ใจนะฮะเป็นชื่อที่มีคนในประเทศเนี่ยไม่ถึงล้านคน
2: อ
1: ่ะ500,000คนอะไรโบลิญญาอะไรเนี่ยแหละเขาชื่อเป็นนายทวารรักษาประตูและสามารถป้องกันประตูเนี่ยจากประเทศสเปนที่เป็นอดีตแชมป์บอลโลกได
2: ้ครับ
1: นะครับเขาเรียกว่าเป็นไวรัลมีผู้ติดตามตอนแรกเนี่ยอยู่ไม่เยอะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ล้านสองแล้ว
2: โอ้โหแสดงว่าการแข่งข
1: ัน12ล้านขออภัย12ล้าน
2: ฟุ่งมากนะ
1: ฟุ่งมาก
2: อาจจะง่ายมาติดตามกันนะครับทั้งในเรื่องของการที่ผิดลิขสิทธิ์ด้วยว่าตอนนี้ทางโมโนทางแจ๊สจะกลับในส่วนของตำรวจเนี่ยเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะคร
1: ับเมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนทางด้านของกรมศิลปากรฮะก็ดำเนินการร่างแบบพระเมรนะครับอาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรนะฮะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับคุณพนมบุตรจันทรโชตนะฮะอธิบดีกรมศิลปากรก็กล่าวครับภายหลังที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ดำเนินการเตรียมจัดสร้างพระเมรอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระอิสริยยศที่ท่านได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้ฮะ
2: ครับ
1: โดยการดำเนินงานต่างๆเนี่ยจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลกล่าวถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการสำหรับกรมศิลปากรได้ระดมสรรพกำลังบุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การปลูกสร้างนะครับพระเมรุแล้วก็สิ่งประกอบนะครับมีความงดงาม
2: ครับ
1: และสมพระเกียรตินะครับคือถ้าเราจะมองงานพิธีนะครับงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเนี่ยของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแนวคิดต่างๆเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากสามัญชนนะครับเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยหลังจากเสียชีวิตหรือมีผู้วายชนเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเนี่ยก
2: ็
1: คือจองวัดใช่ไหม
2: ครับ
1: จองวัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการรดน้ำศพ
2: ครับ
1: รดน้ำศพเนี่ยผู้ที่จะรดน้ำเนี่ยก็คือญาติผู้ใกล้ชิด
2: ครับ
1: รวมถึงใครที่สามารถที่จะไปถึงได้ก่อนอันนี้คือการรดน้ำศพของคนทั่วไป
2: ครับ
1: ต่อไปก็จะเป็นการบำเพ็ญกุศลก็คือสวดนั่นแหละนะครับ
2: ครับ
1: สวด7วันกี่3วัน5วัน7วันเนี่ยก็สุดแท้แต่อันนี้เขาเรียกว่าบำเพ็ญกุศลนะครับสวดกันนะฮะ3วัน5วัน7วันจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเก็บศพไว้เพื่อรอการชาปนกิจหรือบางคนอาจจะชาปนกิจเลยเก็บศพไว้บางคนเก็บไว้50วันเพื่อที่จะทำบุญ
2: ครับ
1: เก็บไว้100วันเพื่อที่จะทำบุญนะฮะตรงนี้มีส่วนอะไรยังไงมีเหตุผลยังไง คือบางคนเนี่ยเขาก็มีการสมัยก่อนเนี่ยมีการจัดพิมพ์หนังสืองานศพแล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยจึงต้องส่วนหนึ่งก็เลยต้องมีการเก็บศพเอาไว
2: ้
1: เพื่อทำบุญ50วันหรือ100วันและนำไปสู่สุดท้ายคือการชาปนกิจหรือว่าเป็นการเผาหรือฝังหรือวิธีการอื่นใดก็สุดแท้แต
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็คือแนวคิดนะครับของการจัดงานศพของบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความประณีตแล้วก็มีความบรรจงมากกว่าแต่รูปแบบและแนวคิดเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับหลังจากที่สิ้นพระชนหรือสวรรคต นะฮะก็จะมีการเคลื่อนพระศพหรือพระบรมศพเนี่ยมายังพระบรมมหาราชวังแล้วขออภัยพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อมีการส่งน้ำพระศพหรือว่าพระบรมศพนะครับซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือคนสนิทหรือคนที่มาถึงก่อนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีในราชวงศ์หรือผู้ใหญ่เนี่ยที่จะมาส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพได้สามัญชนคนทั่วไปเวลารถน้ำศพเนี่ยก็ที่มือแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้านายราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะส่งน้ำจากหนังสือนะฮะที่พระบาทที่พระบาทนะครับแล้วก็ มีครั้งหนึ่งนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยการส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพเนี่ยจะเป็นของเจ้านายหรือราชวงศ์ผู้ใกล้ชิดเท่านั้นนะครับแต่ประชาชนเนี่ยอยากที่จะเข้าไปเพื่อที่จะส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพด้วยแสดงความจงรักภักดีเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่9สมัยที่การสิ้นพระชนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับมีการเปิดให้ประชาชนสามารถส่งน้ำหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่ศาลาสาไทยสมาคมนะฮะนั่นคือครั้งแรกและหลังจากนั้นก็ทำต่อมาเรื่อยๆเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถส่งน้ำพระศพส่งน้ำนะครับต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ได
2: ้
1: นะครับอันนี้คือแนวคิดเรื่องของส่งน้ำพระศพหรือพระบรมศพแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็คือ7วันสัตตะมะวานสอเสือไม่หันอากาศต่อเต่า2ตัวนะฮะสัตตะเนี่ยก็คือ 10 7วันนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกสัปตะมะวานสัปดาห
2: ์ครับ
1: นะฮะ7วันก็ได้นะครับหลังจากนี้อีก1สัปดาห์ก็จะ15วัน
2: ครับ
1: 15วันนี่คือปันนาระสัมมวาน
2: ครับ
1: ปันนาระสัมมวานแล้วก็50วันนะฮะ50วันก็คือปัญญาสัมมวาน
2: ครับ
1: หรือปัญญาตเนี่ยที่แปลว่า50
2: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายสัตตะมะวาสัตตะสัตวัต
2: ครับ
1: ก็คือ100วันอันนี้คือการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับก็เหมือนกับประชาชนเนี่ยแหละก็คือสวดนะฮะก็คือสวดแต่ของเราเนี่ยก็จะ7วันแต่นี่จะ7วัน15วัน50วัน100วันนะครับสวดทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะแล้วก็6โมงเช้าถึง3ทุ่มอันนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมจะมีประโคมย่ำยามทุกๆ3ชั่วโมงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าประชุมเขาเรียกว่าประโคมย่ำยามส่วนการสวดนะฮะถ้าเป็นคนประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเวลาพระสวดเนี่ยเขาจะมีเวลาคนไปงานศพเนี่ยจะมีหยุดสวดใช่ไหม
2: ครับ
1: พระสวดแล้วก็จะมีหยุดแต่ว่าการสวดพระพิธีธรรมเนี่ยในงานบำเพ็ญพระราชกุศลเนี่ยจะมีเตียงสวดเนี่ย2เตียงโดยพระพิธีธรรม
2: ครับ
1: เตียงหนึ่งหยุดแล้วก็เตียง2ก็จะขึ้นต่อทันทีอันนี้จะมีความ
3: ไม่มีเว้นจังหวะ
1: ไม่มีนิดเดียวก็คือไม่มีเว้นจังหวะถูกต้องนะครับจะแนวนี้นิดนึงจะมีช่วงต่อนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือการถวายพระเพลิงพระศพหรือว่าพระบรมศพนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะต้องมีการก่อสร้างพระเมรุมาตรหรือพระเมรุเนี่ยนะฮะตามที่ได้เสนอกันไปนะฮะอันนี้ก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
2: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญนะฮะก็คือพระราชพิธีในการบำเพ็ญนะครับในพระราชกุศลนะครับพระพิธีตามสวดพระพิธรรมพระศพนะฮะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับ
2: ครับส่วนทางด้านของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เดินทางไปที่ต่างประเทศนะครับไปที่ประเทศรัสเซียเพื่อที่จะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน
1: ครับ
2: สุดยอดอาเซียนกับในส่วนของรัสเซียสมัยพิเศษนะครับซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวันก็คือในวันนี้แล้วก็ท่านนายกจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของจุดแข็งของประเทศไทยหลายด้านด้วยกันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้ได้มีการเรียกว่ากล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับที่เมืองคาซาสหพันธรัฐรัสเซียนะครับเข้าร่วมในงานอาเซียนรัสเซียบิสซิเนสฟอรัมนะครับร่วมกับนายกรัฐมนตรีจากหลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเลเซียเวียดนามแล้วก็อีกหลากหลายชาตินะครับเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและก็การลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะมีการเชิญชวนภาคธุรกิจของรัสเซียเนี่ยให้ใช้ไทยนะครับเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้าน านคนนั่นเองนะครับซึ่งนายกนะครับก็ได้กำชับในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อเปิด

0: ของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ขณะนี้เนี่ยก็ยังเร่งในเรื่องของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลรวมถึงศูนย์ข้อมูลการผลิตชิปต่างๆเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถแล้วก็ในเรื่องของความสามารถทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้ามีการแบ่งเป็น3ด้านสำคัญนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับรัสเซีย3ด้านสำคัญนะครับได้แก่ด้านแรกเนี่ยคือการเชื่อมโยงนะครับที่มีความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบโลจิสติกนะครับเรามีท่าเรือน้ำลึกนะครับรวมถึงเครือข่ายการบินและก็การเชื่อมต่อทางดิจิทัลพร้อมเป็นนับในส่วนของการเปิดประตูสำหรับยุทธศาสตร์ในการเชื่อมภาคธุรกิจของทางรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงนะครับรวมถึงในเรื่องของการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและก็ในส่วนของระบบนิเวศนวัตกรรมด้วยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนในเรื่องของการสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจนะครับในส่วนของดิจิทัลอาเซียนที่จะช่วยสร้างตลาดที่ท่านเชื่อมโยงปลอดภัยและก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้คือด้านแรกที่นายกนำเสนอไปด้านที่สองนะครับในเรื่องของการค้าและการลงทุนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีนะครับและก็จะมีการกระจายตลาดออกไปด้วยและก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยรัสเซียเนี่ยย้ำเลยนะว่าของประเทศเขาเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของพลังงานที่เป็นฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็ขณะที่ไทยเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ผลิตอาหารสำคัญของโลกเช่นเดียวกันก็จะสามารถเกื้อหนุนเรียกว่าต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีนะครับท่านนายกบอกว่ายินดีต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนชาวรัสเซียในประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลรวมถึงเกษตรกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการบอกว่าไทยเนี่ยยึดมั่นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและก็เป็นมิตรต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงสามารถคาดการได้ว่าทำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรและก็เห็นความสำคัญกับการเจรจาตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจของยูเรเซียด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและก็การลงทุนในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่นายกพูดไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับเรื่องสุดท้ายที่ท่านนายกย้ำนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนนะครับไทยก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะตอนนี้นะครับจากสถิติก็คือ2ล้านคนต่อปีนะครับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามาเยือนในประเทศไทยและก็พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างประเทศด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถและก็มูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของทั้ง2ประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนที่ท่านนายกได้พูดไว้เมื่อวานนี้นะครับกล่าวปาฐกถาพิเศษไว้ไทยรัสเซียเนี่ยจะครบรอบ130ปีแล้วนะครับสำหรับความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เฉพาะไทยรัสเซียนะนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอาเซียนเนี่ยคือ35ปีนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรวมถึงความเจริญอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งอาเซียนและก็รัสเซียนั่นเองครับ
1: ครับความสัมพันธ์ไทยตั้งแต่กับรัสเซียนะฮะก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จำได้ไหมฮะสมัยที่รัชกาลที่5เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยสยามประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการจะถูกรุกรานจากประเทศต่างๆในสมัยนั้นมันมีการล่าอาณานิคม
0: ครับ
1: จะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของต่างประเทศในสมัยนั้นที่เขาล่าอาณานิคมกันหมดแล้วนะครับแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ไปสร้างมิตรไมตรีอันแน่นแฟ้นกับชาติตะวันตกนั่นก็คือรัสเซียแล้วก็ไปถ่ายภาพนะฮะขออภัยที่ต้องใช้คำสามัญนะฮะก็คือถ่ายภาพกับพระเจ้าซานะครับกับพระเจ้าซาในสมัยนั้นเนี่ยที่เป็นกษัตริย์รัสเซียผู้ทรงอำนาจและภาพนั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่ทำให้ชาติที่เขาล่าอาณานิคมของไทยเราเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อไทยเนี่ยเป็นมิตรกับรัสเซียก็ไม่กล้าทำอะไรเนี่ยกับประเทศไทยกับสยามประเทศในสมัยนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการล่าอาณานิคม
0: ค
1: ือถ้าไม่มีความสัมพันธ์ไทย กับรัสเซียที่ในหลวงรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์ในสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยอาจจะตกเป็นอาณานิคมกับประเทศที่เขาล่าอาณานิคมในสมัยนั้นไปแล้วจึงเห็นว่านี่แหละคือเกร็ดประวัติศาสตร์แล้วก็ความเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนานนะครับถ้าย้อนกลับไปคนจะบอกว่าโอ้โห100 กว่าปีมัน

0: มันมีอะไรกันหรือ
1: ครับ
0: นั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟนอบอุ่นและทำให้ไทยของเราเนี่ยไม่เป็นประเทศเมืองขึ้นด้วย
1: ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด
0: ครับ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของกฎหมายทะเลบ้างUNCLOSUNCLOSเนี่ยคือสืบเนื่องจากเราจะยกเลิก MOU 44
1: ครับ
0: เรื่องของกฎหมายทะเลที่มันมีปัญหาไทยกับกัมพูชา
1: ครับ
0: ไทยกับกัมพูชาตกลงกันไม่ได้เรื่องอะไรฮะเรื่องของการลากเส้นของกัมพูชาที่ลากผ่านเกาะกูดถ้าเอาเส้นตามนั้นเนี่ยเกาะกูดเป็นของเขาเราบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเข้าไปสู่การ
1: ใช้กฎ
0: เจรจานะครับUNCLOSเนี่ยUNCLOSเนี่ยมันก็คือการที่ประเทศทั้งสองฝั่งทั้งไทยและกัมพูชาที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาตรงนี้เนี่ยเข้าไปเป็นภาคีเพื่อที่จะมีการไกล่เกลี่ยกันไกล่เกลี่ยกันเนี่ยโดยฝ่ายละ2คนเนี่ยก็เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถตกลงกันได้ของเส้นอาณาเขตซึ่งถ้ามองไปแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังฮะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนทางน้ำเราถ้ามองในแง่ดีเกาะกูดเนี่ยเอาแน่นอนถ้าลากเส้นให้มันถูกต้องลากเส้นมาใหม่เนี่ยมันก็กลับมาเป็นของไทยก็ไม่ใช่ขออภัยมันก็คือของไทยอยู่แล้วไม่ได้กลับมาเป็นของไทยขออภัย
1: ได้อยู่แล้ว
0: เออนะฮะตรงนี้มันก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปแต่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแน่นอนในเส้นต่างๆเนี่ยแม้เกาะกูดเนี่ยมันเป็นของไทยแต่การลากเส้นใหม่เนี่ยภายใต้อันคลอสเนี่ยมันอาจจะทำให้อาณาเขตทางทะเลต่างๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอาจจะดีหรืออาจจะแย่อาจจะบวกหรืออาจจะลบก็ได้
1: อ
0: ันนี้ต้องติดตามดูและเท่าที่ทราบเนี่ยถ้ามีการตัดสินหรือว่ามีคำวินิจฉัยอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจากการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับนี่แล้วเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมันไม่มีผลบังคับใช้นะฮะแต่ว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยเป็นรัฐภาคีที่อยู่ใต้อนุสัญญาตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นการเจรจาแบบ3ฝ่าย
1: ครับ
0: เพราะปกติคุยกัน2ฝ่ายใช่ไหมฮะ
1: ครับ MOU ก็คือ MOU 44เนี่ยคือไทยกับกัมพูชา
0: ไทยกัมพูชาแต่อันเนี้ยมันเป็น3ฝ่ายที่เขามีตัวกลางเนี่ยในการไกล่เกลี่ยด้วยแต่สัดส่วนของประเทศไทยคือ2คนกัมพูชา2คนในการที่จะเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็จะมีคนกลางเนี่ยในการที่จะไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การลากเส้นที่ถูกต้องนะฮะก็ต้องติดตามดูก็น่าจะมีเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้การปักปันเขตแดนแล้วก็การความกระทบกระทั่งอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้บอกเรื่องนี้นะครับบอกเรื่องนี้บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าการประชุมประเทศไทยกับรัสเซียนะฮะแต่เป็นการประชุมอาเซียนรัสเซียน่าจะได้มีโอกาสคุยกับนายกกัมพูชาท่านก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาเวียดนามก็ได้พบกันแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยขอให้เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรเสียหายทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องกังวลอะไรกันแต่อย่างใดเรื่องอธิปไตยมีความพร้อมหากมีการปะทะกันความคืบหน้าในการเจรจาการประนอมภาคบังคับภายใต้กฎหมายUNCLOSเนี่ยนะฮะนายกก็บอกว่าฝ่ายไทยมีการดูแลจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2คน2คนมีทางด้านของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยณคูเวตนะครับเพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของUNCLOSตามที่กัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติขณะเดียวกันก็ตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลทั้งสองคนฉะนั้นยืนยันว่าไทยมีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลขอให้ทุกคนใช้ชีวิตตามปกติโดยรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชายแดนครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะครับกับกฎหมายที่เราจะร่วมกันกับกัมพูชาแล้วก็มีอีกหนึ่งประเทศที
0: ่
1: เรียกว่าเป็นทางสหประชาชาติที่จะมาเป็นตัวกลางในส่วนนี
0: ้
1: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ยังอยู่ทางฝั่งภาคตะวันออกอยู่นะครับกับกฎหมายเรียกว่าเป็นพื้นที่นะพื้นที่ EEC นะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ตอนนี้หลายๆคนก็จะพูดถึงกันนะครับทั้งในเรื่องของ ของเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการสร้างเหมือนจะเป็นว่าในส่วนของการสร้างเมืองใหม่อุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่จะมาลงในพื้นที่นี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติออกมานะครับว่าให้รับทราบในการยกเลิกให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งตอนแรกเนี่ยท่านดูแลกำกับในเรื่องนี้อยู
0: ่
1: นะครับแต่ว่ามีมติยกเลิกนะครับว่าไม่ให้คุณพิพัฒน์เนี่ยกำกับดูแลในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC แล้วนะครับเรื่องนี้พอเป็นประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นมีการลงมติในที่ประชุมครม.เกิดขึ้นหลายๆคนก็สงสัยว่าเออเป็นเพราะอะไรหรือว่าทางท่านนายกกับทางฝั่งของคุณพิพัฒน์เนี่ยจะมีปัญหากันหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการกล่าวนะในเรื่องของกรณีดังกล่าวนะครับที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือยืนยันนะครับว่าในเรื่องของความขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยคือไม่มีนะครับไม่ได้มีการไม่ขัดแย้งใดๆหรือว่าไม่เข้าใจใดๆแต่ว่าเป็นเรื่องของEEC เนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของระบบคมนาคมอยู่แล้วนะครับคือคุณพิพัฒน์เนี่ยดูแลในเรื่องคมนาค
0: ม
1: แล้วพอมีการดูแลที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรียกว่าการคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยโอเคแล้วนะครับมีความพร้อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนอื่นแทนนะครับนั่นก็คือการนำเสนอขายให้กับชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในส่วนของนิคมในพื้นที่ของภาคตะวันออกหรือว่า EEC นี่แหละนะครับอีกทั้งในส่วนของการที่ท่านนายกเนี่ยก็มีการไปพบกับผู้นำในหลายๆประเทศนะครับก็มีโอกาสได้เจอกับหลายประเทศแล้วก็พูดคุยกันในส่วนของ EEC นี้ด้วยนะครับรวมถึงภาคเอกชนในส่วนนี้แล้วก็ภาคธุรกิจจากทั่วโลกเนี่ยก็ตรงนี้ก็มีการอย่างที่บอกสนใจหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเนี่ยก็จะนำเสนอในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ EEC ให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการลดบทบาทของคุณพิพัฒน์ลงนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์เนี่ยมีงานมากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทำงานมากกว่า
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นการชี้แจงจากทางท่านนายกนะครับ
0: คือถ้ามองในทางการเมืองแล้วเนี่ยคือคุณพิพัฒน์แล้วก็ท่านนายกเนี่ยพรรคเดียวกันนะฮะ
1: ครับ
0: ภูมิใจไทยไม่น่าจะมีการขัดแย้งกันส่วนตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่ท่านนายกบอกเรื่องของคมนาคมเนี่ยที่คุณพิพัฒน์คุมใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกว่าทาง EEC เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
1: มีความพร้อมเรียบร้อย
0: ตอนนี้ที่จะเดินหน้าต่อไปคือการทำตลาดแล้วก็การลงทุนต่างๆเนี่ยที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติพูดได้ง่ายต้องขายของ
1: ครับ
0: ขายของว่าประเทศไทยเนี่ยมีแพ็กเกจอะไรเนี่ยในการที่จะดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนที่ EEC เนี่ยเราพูดมานานแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: EEC นี่10ปีแล้วนะฮะที่เราพยายามที่จะบอกว่าโอ้อันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยน่าจะมาลงทุนแล้วก็แถวนั้นน้ำไหลไฟสว่างเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะอู้ฟู่เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า10ปีที่แล้วกับตอนนี้นี่มันเป็นยังไง
1: คืบหน้าไปมากแค่ไหน
0: คืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ถูกไห
1: ม
0: แต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือถ้ามองบริบทท่านนายกที่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยก
1: ็
0: คือว่าต่อไปเนี่ยมันคือช่วงของการทำตลาดดึงการค้าการลงทุนนั่นแหละนายกเนี่ยก็จะสามารถที่จะคือนายกทำเองนายกเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยเป็นเซลล์ใช่ไหมฮะนายกก็บอกว่าตรงนี้แหละเดี๋ยวเรื่องของการทำตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป
1: ร
0: เรื่องคมนาคมที่คุณพิพัฒน์ดูแลในที่ผ่านมาเนี่ย ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คงต้องขอบคุณคุณพิพัฒน
1: ์
0: เมื่ อตรงนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยต่อไปก็จะต้องส่งไม้ต่อไปในการที่จะทำตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนชาวต่างชาติซึ่งท่านนายกเนี่ยก็รับบทตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็สรุปนะฮะว่ามันมีการเปลี่ยนไปอะไรไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรแน่นอนนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกเรื่องนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันนะฮะขัดแย้งไม่ขัดแย้งเนี่ย ขัดแย้งแน่ล่ะฮะเร
1: ื
0: ่องของผู้ว่าอดีตผู้ว่าภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยทางฝ่ายค้านเขาก็ออกมาเปิดประเด็นนะฮะซึ่งผมว่าคิดแล้วว่าเขาจะต้องมาเปิดประเด็นแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะตอบโต้เหมือนกันบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ละครตบตา
1: ครับ
0: มันเกี่ยวอะไรกับละครตบตา
1: ไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆเดี๋ยวมาฟังว่ารัฐบาลจะชี้แจงว่ายังไงนะครับ
0: พักสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: นาฬิกา35นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องการเมืองกันบ้างครับหลังจากที่มีคำสั่งย้ายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าอีก2ท่านนะครับ
2: ครับ
1: ที่เขามีกระแสข่าวกันบอกว่าขัดแย้งกันภายในนะครับก็คือต้องย้ายทั้งหมด
2: ค
1: ือปัญหาในภูเก็ตเนี่ยมันมีเรื่องของอิทธิพลผู้มีอิทธิพลและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วนะฮะที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียนถ้าปัญหาภายในยังมีอีกนะฮะการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่บรรลุผลแน่นอนนะครับก็นำไปสู่เรื่องของการย้ายนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่านะฮะก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาพรรคประชาชนนะฮะก็ออกมาบอกเรื่องนี้นะครับโดยคุณพักกมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรโอ้ชื่อยาวมากเลย
2: ครับ
1: เหนื่อยเหมือนกันนะฮะก็บอกว่าเรื่องนี้นะฮะก็นั่นแหละเขาก็ออกมาชี้บอกว่าการย้ายรองผู้ว่านะครับ
2: ครับ
1: เป็นแค่ละครตบตาฉากหนึ่งนะครับผมก็สงสัยมันละครยังไงคนที่มีอำนาจหรือมือในการทำงานในพื้นที่เนี่ยยังอยู
2: ่
1: ยังคงฟ้องสื่อมวลชนมีการรับผลประโยชน์ทำทุกอย่างเหมือนเดิมรัฐบาลและนายกในฐานะเจ้ากระทรวงมหาดไทยต้องจริงใจกับประชาชนต้องยอมรับให้ได้หากประชาชนตั้งคำถามว่าการย้ายรองผู้ว่าและผู้ว่าภูเก็ตเป็นเพียงละครตบตาฉากหนึ่งหรือเปล่า
2: ครับ
1: หรือเป็นการจัดวางอำนาจใหม่ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นนะครับการย้ายรองผู้ว่าครั้งนี้มีข้อกล่าวหารุนแรงมากเหตุใดจึงไม่มีการดำเนินการสอบวินัยและทางอาญาให้สาธารณชนได้รับทราบจากเดิมที่ก่อนหน้านี้ประชาชนไม่เคยรับรู้การประชุมกระทรวงมหาดไทยมาก่อนแต่ครั้งนี้ประชาชนได้เห็นจากการประชุมนั่นเป็นการที่มีธงชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการแสดงบทบาทนั้นออกมาให้สาธารณชนเห็น
2: ครับ
1: จัดฉากสรุปคือบอกจัดฉาก
2: เป็นละคร
1: ละครคือคุณพักกมลกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณอนุทินทำสิ่งที่การย้ายผู้ว่าแล้วก็คลิปอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยในออนไลน์เนี่ย
2: ครับ
1: เป็นการแสดงเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของท่านนายก
2: ครับ
1: และสุดท้ายประชาชนไม่ได้สนใจความขัดแย้งส่วนตัวเหล่านั้นสิ่งที่ประชาชนสนใจคือผลประโยชน์อิทธิพลและสวยในจังหวัดภูเก
2: ็
1: ตว่าจะจัดการกันยังไงครับวินยูชนที่รับรู้สื่อสาธารณะทุกคนทราบดีว่าการย้ายแค่ส่วนหัวแต่หางยังอยู
2: ่
1: มีหรือที่จะไม่เกิดการเสิร์ฟเครื่องบรรณาการกันแบบเดิม
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้หากมีการจัดการอย่างจริงจังก็ขอให้เอาจริงแบบขุดรากถอนโคนทำให้เห็นว่าอำนาจจริงๆในการกินผลประโยชน์ในจังหวัดภูเก็ตอยู่ไหนอย่าเล่นใหญ่ด้วยการสั่งย้ายเพียงอย่างเดียวนะครับ
2: ครับ
1: คุณภาคามนบอกครับการย้ายครั้งนี้มันตลกมากเลยฮะตลกยังไงครับ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าข้าราชการกรมการปกครองทราบดีเวลามีคำสั่งย้ายต้องย้ายไปยังจังหวัดที่เล็กกว่าแต่ในกรณีรองผู้ว่าที่มีข้อกล่าวหาและในโดนกล่าวหาเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: กลับย้ายจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชเอาแล้วทำไมฮะซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่าแถมยังเป็นจังหวัดบ้านเกิดด้วย
2: ครับ
1: นี่อาจเป็นการย้ายข้าราชการที่มีความผิดใหคนถูกย้ายดีใจที่สุดแล้วนะฮะดังนั้นละครฉากนี้จึงไม่เนียนผู้เขียนบททำมาไม่ละเอียดสิ่งที่ประชาชนต้องร่วมกันติดตามข่าวนี้คือการวางอำนาจใหม่ในภูเก็ตนะฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ทางพรรคฝ่ายค้านโดยคุณพักกมลเนี่ยได้กล่าวออกมารัฐบาลชี้แจงยังไงบ้างฮะ
2: ครับรัฐบาลนะครับก็พอเห็นเรื่องราวแบบนี้นะครับคุณพลทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ทางกุลิซาพักขมลนะครับคุณพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่แหละนะครับอย่างที่คุณทรงพลเล่าไปนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของท่านรองผู้ว่านะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีคำกล่าวช่วงนึงที่เป็นประเด็นแล้วก็เรียกว่าอาจจะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจง
1: ครับ
2: นั่นก็คือประเด็นที่บอกว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปนั่นไปนี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยควรเลิกได้เลิกนะเพราะว่าถ้าทำจริงๆกันควรทำแบบถอนรากถอนโคลนนะครับบอกประชาชนไปเลยว่าอะไรผิดใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนก็เอากันให้ชัด อันนี้เป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลนี่แหละจะต้องรีบออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการโยกย้ายของทางผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าเองเนี่ยทำไมถึงต้องมีการโยกย้ายนะครับคุณพลอยทะเลกล่าวว่าในเรื่องนี้นะครับการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับตามข้อสั่งการของทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลรวมถึงเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็มีปัญหาสะสมกันมาอย่างยาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วนะครับในฐานะคนภูเก็ตนะครับก็เข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาในพื้นที่การแก้ไขปัญหาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการนะครับซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก็เป็นตำแหน่งพ่อเมืองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ที่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆในจังหวัดนะครับคุณพอทะเลเนี่ยก็คือเป็นคนภูเก็ตเองด้วยแล้วก็รู้จักกับทางคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเป็นการส่วนตัวอันนี้พอรู้จักนะอันนี้ที่ทางคุณพอทะเลแถลงมานะครับก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับก็ได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่การแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตก็ยังมีอีกหลายปัญหาที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วนะครับจึงจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งคนในการบริหารในพื้นที่เนี่ยให้เข้ามาเจอกับมุมมองใหม่ๆบ้างนะครับจะได้สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับคุณพลทะเลก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยในการย้ายครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์แต่อย่างใดนะครับแต่ย้ายเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภูเก็ตให้ได้มีการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ปัญหานี่แหละคลี่คลายโดยเร็วที่สุดไม่ใช่ละครตบตาอย่างที่คุณลิซ่ากล่าวหาไว้หรือว่าในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็วัฒนธรรมการโยกย้ายอื่นๆอย่างที่คุณลิซ่าเนี่ยเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าชี้แจงจากฝั่งรัฐบาลนะครับทางฝั่งสสฝ่ายค้านมีการเรียกว่ากล่าวถึงเรื่องนี้นะครับก็ต้องยืนยันอย่างที่คุณพลอยทะเลได้กล่าวออกมานะครับ
1: ครับแล้วก็ผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่เนี่ยก็คือคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะฮะ
2: ครับ
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยเดิมเนี่ยท่านเป็นคนปากพนังนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วคือถามว่าเคยอยู่ภูเก็ตไหมเคยมีตำแหน่งสำคัญในภูเก็ตนะครับ
2: ครับ
1: ที่ภาคใต้นะฮะคือเป็นหัวหน้าปภ.จังหวัดภูเก็ตหัวหน้าปภ.สุราษฎร์ก็เคยเป็นนะครับดังนั้นก็ไม่ธรรมดา
2: คือ
1: เคยปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะฮะเคยเป็นรองผู้ว่าพังงาด้วย รองผู้ว่าระนองรองผู้เป็นผู้ว่าชุมพรผู้ว่าสงขลาแล้วก็สุดท้ายก็คือมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็มาที่เป็นผู้ว่าภูเก็ตดังนั้นเรื่องของการรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะฮะก็ได้รับความสนใจกันเป็นพิเศษแล้วก็ไปดูประวัติกันมาก็บอกว่าอ๋อท่านก็อาจจะเป็นการหวนถิ่นเก่านะครับมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการภัยพิบัติแล้วก็บริหารราชการส่วนภูมิภาคนะฮะแล้วก็มีการมีประสบการณ์ขับเคลื่อนนโยบายของระดับกระทรวงเพราะเป็นรองปลัดด้วยนะครับน่าจะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆในจังหวัดภูเก็ตได้นะ
2: ครับ
1: คือคนก็มองว่าอ้าวแล้วย้ายคนใหม่คือใคร ก็คุณโชตินรินทร์เกิดสมนะฮะอันนี้ก็ได้รับความไว้วางใจเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งสำคัญเนี่ยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้มาแล้วนะครับ
2: ครับ
1: มาดูเรื่องกกต.ดีกว่า
2: ครับ
1: ย้ายไปเรื่องกกต.แล้วอ้าวคือกกต.เดี๋ยวจะมีเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพนะฮะพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็มีการยื่นข้อเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเน
2: ี่
1: ยมันจะต้องมีกรรมการประจำหน่วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลอะไรต่างๆในพื้นที่ในคูหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้าข้าราชการกทม.เนี่ยในสังกัดเนี่ยตอนนี้ก็คือตอนนี้เป็นข้าราชการนะฮะนายเก่าก็คือคุณชัดชาติลาออกแล้วเขากลัวว่าจะไม่เป็นกลางเขากลัวว่าจะไม่เป็นกลาง
2: ครับ
1: ร้องไปยังกกต.นะฮะคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ก็บอกว่าในกรณีที่กลุ่มกรุงเทพบินได้อันนี้คุณอะไรนะคุณเต้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ให้กรุงเทพบินได้เนี่ยรู้สึกจะเป็นคุณเต้มงคลกิจเนี่ยแหละกลุ่มนี้แหละเขาก็ยื่นขอให้กกต.เนี่ยไม่ให้ข้าราชการกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยอ้างว่าไม่มีความเป็นกลางก ปน.คืออาสาสมัครที่มีคุณสมบัติที่มีความเป็นกลางไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.ทำหน้าที่อยู่หน่วยเลือกตั้งในสายตาประชาชนอยู่แล้วนี่คุณสมแบงบอกแม้ในใจจะลงคะแนนให้ผู้สมัครทุกคนได้ใดก็เป็นสิทธิ์นะฮะแต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางแน่นอนยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ช่วยความเป็นมีความเป็นกลางแตกต่างความเห็นทางการเมืองไอ้การว่าความเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะฮะ
2: ก็ยืนยันนะครับว่าในส่วนของข้าราชการกรุงเทพ
1: ม
2: ีความเป็นกลางแน่นอน
1: มีความเป็นกลางนะครับก็กกต.เอ๊ะกกต.ไปตอบแทนข้าราชการกทม.ได้หรออ
2: าจจะมีการชี้แจง
1: องค์กรกันนะแต่ก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็คือมีการตั้งข้อสังเกตกกต.ก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขามีใบแดงใบส้มใบอะไรแจกได้ทุกเวลาอยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะนี่คุณแสวงบอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนในพื้นที่ไหนเวลาไหนเนี่ยกกต.เนี่ยจะสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่ากกต.มีใบเหลืองใบส้มใบแดง
2: ครับก็ต้องรอติดตามกันแต่ว่าทางกกต.เองก็ยืนยันกทม.เขาก็ออกมายืนยันนะครับในเรื่องของการรณรงค์ให้ในส่วนของข้าราชการในกรุงเทพเนี่ยเรียกว่าเป็นกลางทางการเมือง
1: รักษาความเป็นกลางทางการเมืองนะ
2: ครับก็ติดตามกันต่อนะครับ28ในส่วนของ28มิถุนายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งกันแล้วนะครับ ก็จะได้รู
1: ้โมงถึง5โมงเย็น
2: ครับ
1: คนกรุงเทพนะ
2: ครับเตรียมตัวไปเลือกตั้งกันได้นะรวมถึงทั้งผู้ว่าเองแล้วก็สก.นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้น่าสนใจกับทางที่กสทช.ออกมาเตือนว่าไทยเนี่ยอาจเสี่ยงสูญเสียอธิปไตยทางการสื่อสารนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยพึ่งพาแพลตฟอร์มในส่วนของต่างชาติเกือบ 100% แล้วนะ
1: ครับ
2: นะเพราะว่าอย่างที่บอกในยุคนี้เป็นยุคของออนไลน์ยุคของอินเทอร์เน็ตยุคของสมาร์ทโฟนนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าพึ่งพาสื่อหลักของชาติมากสักเท่าไหร่
1: คือเดี๋ยวนี้คนติดตามข่าวสารและดูอะไรหลายอย่างเนี่ยผ่านทางออนไลน์เยอะมาก
2: ครับ
1: ไม่ค่อยดูในสื่อพวกหนังสือพิมพ์กระดาษอะไรพวกนี
2: ้ครับ
1: ก็น้อยลงแล้วทีวีก็ดูน้อยลง
2: ครับ
1: นะฮะ
2: เครือข่ายที่เป็นของชาติก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะมีการเสี่ยงสูญเสียอธิปไตยในเรื่องของการสื่อสารซึ่งเรื่องนี้นะครับพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญนะครับกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือทางกสทช.นะครับมีการเปิดเผยในงานเสวนาวิชาการเรื่องความมั่นคงของชาติในโลกผันผวนเศรษฐกิจสังคมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เมื่อวานนี้นะครับก็ที่วปอก็มีการจัดงานเสวนานี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยคุกคามต่างๆทั้งในรูปแบบใหม่นะครับนอกเหนือจากภัยไซเบอร์ก็ยังไม่ว่าจะเป็นทั้งทางในส่วนของภัยคุกคามทางอธิปไตยทางการสื่อสารซึ่งก็หมายถึงการสูญเสียอำนาจอิสระในการควบคุมแล้วก็ป้องกันปกป้องระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจากการแทรกแซงภายนอกนะครับเรื่องนี้นะครับทางพลอากาศโทธนพันธ์เนี่ยระบุว่าอธิปไตยในยุคปัจจุบันนะครับคือการปกป้องเขตดินแดนบนโลกไซเบอร์ซึ่งก็ครอบคลุม4มิติสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอธิปไตยทางโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างสายเคเบิลใต้น้ำระบบคลาวด์นะครับอธิปไตยทางข้อมูลที่ปัจจุบันก็เป็น Big Data ของคนไทยเกือบทั้งหมดก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ต่างชาตินะครับรวมถึงอธิปไตยทางกฎหมายในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มต่างชาติเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่อง4มิติอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือทางวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้ในส่วนของประชาชนถูกครอบงำด้วยระบบอัลกอริทึมของต่างชาตินั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงของการเปราะบางนะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายผ่านกฎเกณฑ์ของแพลตฟอร์มต่างชาตินะครับคล้ายเป็นเหมือนการสูญเสียเรียกว่าสิทธิในส่วนของสภาพนอกอาณาเขตในอดีตนะครับอีกทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่ตอนนี้ก็เรียกว่ารุกคืบนะครับในการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำยิ่งตรงก็เข้าสู่บริโภคซึ่งก็อาจจะทำให้ไทยเนี่ยสูญเสียอธิปไตยในส่วนนี้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียวนะครับในส่วนของทางกสทช.เนี่ยก็ออกมาเตือนนะว่าอาจจะมีการเสี่ยงในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการเสนอแนวทางการป้องกัน3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือในการเร่งสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎเกณฑ์เชิงรุกควบคุมระบบสื่อสารและบริการ OTT นะครับ OTT ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับช่องทางต่างๆในการรับช
1: ม
2: ซึ่งก็ต้องมีการเรียกว่าควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนที่จะมีการเสพในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของการผนึกกำลังกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาตินั่นเองครับ
1: เออทั้งหมดเนี่ย มันหน้าที่กสทช.หมดเลยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: เขาก็คือเขากำลังเสนอแนวว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพึ่งพาต่างชาติเยอะเซิร์ฟเวอร์ดาต้าบิ๊กดาต้าข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: ต้องไปเช่าเขานะฮะต้องไปอยู่ที่ต่างชาติ
2: ครับ
1: เขาก็เลยนำเสนอว่าเราควรจะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วซึ่งการพึ่งพาตนเองตรงนี้มันต้องใช้เงินมหาศาลนะครับ
2: ครับ
1: ในการที่จะทำตรงนี้นะฮะกสทช.น่าจะต้องกำกับดูแลตรงนี้
2: ดูเรื่องงบประมาณนะ
1: ต้องดูเรื่องงบประมาณ
2: ครับ
1: นะครับในการที่จะทำให้ข้อมูลเนี่ย Big Data ของคนไทยเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคนไทยและมีประสิทธิภาพนะฮะส่วนเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรื่องของการควบคุมการสื่อสาร OTT เนี่ย OTT เนี่ยมันคือ
2: เป็นแอปพลิเคชันเป็นเหมือนอารมณ์แบบถ้าของพวกเราเนี่ยของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือ NBT Plus ถ้าเป็นของช่องอื่นๆก็จะมีอย่างช่อง3กับ3 Plusช่องเจ็ดมักกะบูนะครับที่เหมือนเป็นการรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันช่องทางใหม่ออนไลน์ YouTube ก็
1: ใช่
2: นะครับหรืออย่างอีกหลากหลายแอปที่เราไปดูซีรีส์กัน Netflix อย่างเงี้ยครับ
1: สิ่งที่เห็นจากเรื่องนี้คืออะไรฮะกฎหมายเหลื่อมล้ำนะครับ
2: ยังไม่ครอบคลุม
1: เหลื่อมล้ำผมยกตัวอย่าง
2: ครับ
1: ทีวีช่องหนึ่งนะฮะออกออนไลน์
2: ครับ
1: และออกในทีวีปกติ
2: ครับ
1: นะฮะพูดในรายการถ้าคุณจะพูดออกทีวีเนี่ยคุณก็จะต้องมีความเป็นทางการ
2: ครับ
1: แต่ทันใดที่มีการพักปุ๊บเนี่ยไปออกในออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีความผ่อนคลายในระดับหนึ่งเหมือนคุณณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์พูดตอนเช้าในรายการบันทึกสถานการณ์คุณก็จะมีความเป็นทางการความตัวตนอีกแบบหนึ่งแต่ทันทีที่คุณณัฐพงศ์เนี่ยไปอยู่ใน TikTok ก็จะอีก
2: แบบ
1: ร
2: ู
1: ปแบบนึงอ
2: ีกรูปแบบนึง
1: จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นและการนำเสนอเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันบางคนเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมาะสมลงแพลตฟอร์มออนไลน์ได
2: ้ถูก
1: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ย
2: ควบคุม
1: ใช่การกำกับดูแลในแพลตฟอร์มทีวีวิทยุกับแพลตฟอร์มออนไลน์เน
2: ี่
1: ยมันเหลื่อมล้ำกันแม้จะออกในห้วงเวลาเดียวกันรายการเดียวกัน
2: ครับ
1: ออกทีวีกับออกYouTube
2: ครับ
1: ช่วงเวลาพักของทีวีเนี่ยลองไปดูใน YouTube พูดรายการอาจจะพูด
2: อีกแบบนึง
1: ไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ได้ถ
2: ู
1: กไหมโฆษณาหรืออะไรก็ได
2: ้
1: มันจะเห็นความเหลื่อมล้ำทันทีในกฎหมายในการกำกับดูแลทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือว่าในรูปแบบของทีวีวิทยุน
2: ั
1: ่นแหละฮะคือสิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขเพื่อให้กฎหมายตรงนี้เนี่ยมันไม่มีความเหลื่อมล้ำกันนะฮะคือมาตรฐานของทีวีและวิทยุและสื่อที่เป็นทางการควรเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสื่อออนไลน์ในแง่คุณธรรมจริยธรรมและการนำเสนอข่าวต่างๆไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความลักลั่นในการดำเนินงานทำไมทีวีวิทยุจึงเข้มงวด
2: ครับ
1: แต่ทำไมออนไลน์เนี่ยโอ้โหข่าวจริงข่าวเท็จเละไปหมด
2: ครับ
1: ผู้ดำเนินรายการพอออกมาเป็นทางการก็แบบนี
2: ้ครับ
1: พอออกในรูปแบบในช่วงของการพักเนี่ยอีกรูปแบบนึง
2: ครับ
1: บางทีแสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะส
2: ม
1: บ้างนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างจะเห็นว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในการใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกันและมันนำไปสู่การเกิดปัญหา
2: ครับ
1: ซึ่งเกิดแล้วนะ
2: ก็หลากหลายนะอย่างที่ผมบอกคืออย่างกรณีของรายการที่เป็นเหมือนสมมติว่าช่วงเวลาการออกอากาศออกอากาศไม่จบแล้วก็ต้องไปออนแอร์ช่องทางอื่นต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันคือมันไม่ต้องมีอะไรมาครอบคลุมมาคุ้มครองคือขอแค่ไม่ทำผิดกฎมากเกินไป
1: ทำไมคุณถึงมีคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์ในรายการเดียวกันเอางี้ดีกว่า
2: ทำไมที่เพิ่งต่อกันนะ
1: ทั้งที่มันเพิ่งต่อกันไงแล้วก็อันนึงหย่อน
2: ครับ
1: อันนึงเข้
2: ม
1: อันนึงหย่อนอันนึงเข้มทีวีวิทยุจริงๆเนี่ยโอ้เข้ม
2: ครับ
1: แต่พอไปออนไลน์ปุ๊บเนี่ย
2: หย่อนบริบทเปลี่ยนไปเลย
1: บริบทเปลี่ยนไปเลยทั้งที่มันเป็นรายการเดียวกันพูดในรายการเดียวกัน
2: ครับ
1: เนี่ยมันคือความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันควรจะมีมาตรฐานเดียวกันที่มันเข้มงวดไง
2: และก็ต้องครอบคลุม
1: ต้องครอบคลุมด้วย
2: ครับ
1: นะครอบคลุมในทุกๆแพลตฟอร์มซึ่งอันนี้ผมเคยไปฟังกตป.กตป.คือคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานประเมินผลของกสทช.เขาพูดเรื่องนี้เหมือนกัน
2: ครับ
1: ซึ่งมันก็จะต้องมีการพูดกันมานานมากแล้วอ่ะ
2: ครับมันเป็นเรื่องของกฎหมายใช่ไหมครับ
1: มันเป็นเรื่องกฎหมายพอเป็นเรื่องกฎหมายที่มันเข้าสู่สภาเนี่ยผมไม่เคยเห็นความรวดเร็วเลย
2: ครับ
1: ยกเว้นพ.ร.ก.กู้เงินนะเพราะพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันคือพระราชกำหนดไง
2: ครับ
1: มันคนละแบบกันคือการแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นความรวดเร็วเลย
2: ครับ
1: ทั้งที่ความต้องการของประชาชนคือความรวดเร็วฉับไวในการที่จะ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนเนาะ
2: ครับ
1: ไปดูเรื่องของบอลโลกกันบ้าง
2: ครับ
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจสโมโนนะฮะเจ้าของลิขสิทธิ์ทลายเครือข่ายเว็บดูบอลเถื่อนแฝงโฆษณาพนันออนไลน์จับผู้ต้องหาได้4รายนะฮะเงินสะพัดเนี่ยหลักล้านต่อเดือนฮะ
2: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าผบชกนะครับมีการแถลงการจับกุมนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมีการแถลงร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ
1: ์
2: ที่ดูแลในประเทศไทยแล้วก็คือบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สนะครับและก็ในส่วนของบริษัทโมโนเน็กซ์นะครับจำกัดมหาชนหรือว่าโมโนหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการทลายเครือข่ายในส่วนของเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาที่ผิดกฎหมายซึ่งนอกจากถ่ายทอดสดผิดกฎหมายแล้วยังมีแฝงเว็บพนันออนไลน์ไปอีกนะครับตอนนี้มีการจับผู้ต้องหาได้4รายแล้วก็จากการสืบสวนนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องการรายได้ที่มีหน้าที่แตกต่างกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์เองนะครับในส่วนของผู้ดูแลหลังบ้านนะครับการตอบลูกค้ารวมถึงผู้รับผิดชอบในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตการนำลิงก์ฟุตบอลจากทางโมโนเน็กซ์นี่แหละมาเผยแพร่นะครับตรงนี้ก็แตกต่างกันไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีรายได้จากการรับโฆษณาจากเว็บดังกล่าวเนี่ย300,000ถ
1: ึ
2: ง2,000,000 บาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการตรวจยึดทรัพย์สินต่างๆมากมายคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำดังกล่าวนี่แหละขณะเดียวกันนะครับเจ้าที่ก็ยังพบในส่วนของการถ่ายทอดเว็บไซต์ในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อีก2เว็บไซต์อันนี้คนละอย่างกับบอลโลกคือเป็นการแข่งขันบอลอีกประเภทนึงนะครับแต่ว่าก็มีการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีโฆษณาแฝงเว็บพนันออนไลน์หลายแห่งด้วยนะครับโดยคิดค่าเช่าพื้นที่ประมาณ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อชิ้นนั่นเองนะครับก็จากการที่มีการไปตรวจสอบก็พบว่าในพื้นที่ก็จะมีที่เพชรบูรณ์ด้วยนะครับสมุทรสาครแล้วก็อุดรธานีนะครับจึงเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยจึงได้มีการเร่งปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับเพื่อป้องกันที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อนะครับสำหรับการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นเองครับ
1: ไปดูเรื่องของการหัวสวกันบ้างนะฮะเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะอดีตกกต.นะฮะก็มาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคลิปโพยหัวสวนะครับหลังจากที่พรรคประชาชนคุณภริษฐ์เนี่ยนะฮะเปิดเผยคลิปวิดีโอที่ปรากฏ1ใน7กกต.เนี่ยนะฮะเดินเก็บโพยและตักเตือนผู้สมัครเกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่สุจริตในวันเลือกสวระดับประเทศเรียกร้องให้กกต.และสวรายดังกล่าวที่เชื่อว่าเชื่อนะฮะเชื่อนะฮะว่าเป็นประธานวุฒิสภาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าโพยกระดาษที่เห็นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างไรเพื่อไปขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการหัวสวว่ามีจริงหรือไม่ขณะที่อธิบดี DSI ยืนยันว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่เคยสอบปากคำเจ้าหน้าที่กกต.เรื่องคลิปนี้เลยครับ
2: ครับ
1: เนื่องจากเมื่อครั้งที่กลุ่มสว.สำรองนำพยานหลักฐานมามอบให้ DSI ก็ไม่ได้มีการระบุชี้ว่าเจ้าหน้าที่ปรากฏในคลิปคือใครจึงเป็นเหตุให้คณะ DSI เนี่ยไม่ได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่กกต.ในฐานะพยานในการสอบสวนคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินสว.แต่อย่างไรนะฮะอันนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็ระบุทาง Facebook บอกว่าควรเร่งสอบเจ้าหน้าที่กกต.ที่อยู่ในคลิปว่าท่านยึดอะไรไปเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่หากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายยึดไปแล้วเอาไปทำลายทิ้งผิดนะครับฐานสมรู้ร่วมคิดและทำลายหลักฐานที่สำคัญกับคดีนะฮะอันนี้เขาก็ออกมากระทุ้งและบอกดังๆว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ผิดสังเกตหรือเปล่าด้านเลขากกต.คุณแสวงบุญมีก็ออกมาบอกครับเรื่องของความคืบหน้าคดีหัวสว.บอกว่าที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลมีคลิปโพยอะไรต่างๆนะฮะก็บอกว่ามันอยู่ในการพิจารณาสำนวนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.การเลือกสว.อยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าผลพิจารณาแล้วเสร็จนะฮะตอบได้เพียงแค่นี้นะฮะคุณสมชัยก็บอกครับส่วนคลิปที่เอามาเปิดนะฮะเป็นของกกต.หรือเปล่านะฮะคุณแสวงบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ก็มีเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะฮะ PDPA นะฮะอันนี้ก็สามารถไม่สามารถตอบได้เช่นเดียวกันส่วนการความคืบหน้าคดีหัวสว.ซึ่งประชุมในกกต.แล้ว2 สัปดาห์นะครับระบุว่าได้มีการประชุมจันทร์ ทุกจันทร์นะครับจะมีวาระพิเศษในการประชุมเรื่องนี้ก็ชี้แจงออกมาว่ามีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะฮะ
2: กับวาระ
1: วาระสวนี่5ปีนะครับ
2: ครับ
1: นี่ผ่านไปแล้ว2ปีนะครับจะครึ่งนึงแล้วนะ
2: ผมเห็นข่าวหัวสวเนี่ยคือมานานแล้วแต่ว่าครั้งนี้กลับมาอีกแล้ว
1: กลับมาอีกแล้ว
2: มัน
1: เป็นการกระทุ้งดังๆแหละว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วกกต.ต้องรีบออกมาชี้แจงนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่กกต.ก็ชี้แจงมานานแล้วนะครับ
2: บ
1: อกว่าประชุมกันทุกวันจันทร
2: ์
1: นะครับส่วนความคืบหน้าก็อย่างที่ทราบเนี่ยเลือกไปเมื่อปี67นี่ปี69แล้วนะครับจะครึ่งนึงของอายุสวแล้วครับ เรื่องก็คืบหน้าประมาณนี
2: ้
1: เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้าน
2: ายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกผลักดันการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและคาดว่าจะเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องของพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่อยากจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้
3: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21 มิถุนายน 2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: การใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
4: นางสาวเพ็ญพักฤตลักษณ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น.

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้

0: กุมภาพันธ์เดือนที่โลกพูดถึงความรักแต่สำหรับเราความรักไม่ได้หยุดอยู่แค่คนรอบข้างหากคือความห่วงใยต่อโลกที่เราอยู่ร่วมกันปตท.มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นเพื่อส่งต่ออากาศบริสุทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยทุกการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานคืออีกก้าวของความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียดปตท.พลังแห่งความห่วงใยที่ขับเคลื่อนอนาคตของคนไทยไปด้วยกัน
1: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
2: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์รับลมคมไทยในวันนี้อยู่กับดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของกรุงเทพบางกอกนั่นเองค่ะแน่นอนกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าคือเมืองหลวงของประเทศไทยแต่กรุงเทพนี้ในอดีตนะคะเราเรียกพื้นที่ตรงนี้หรือเมืองหลวงของเรานี้ว่าบางกอกค่ะซึ่งฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเรียกบางกอกเขาก็จะเรียกแบงกอกแบงกอกคำว่าแบงกอกก็เป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษเพี้ยนมาจากคำว่าบางกอกนั่นเองค่ะแต่ทีนี้เราไปดูกันว่าตั้งแต่คำว่าบางกอกแล้วมาเป็นคำว่ากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะเดิมบางกอกนะคะมีชื่อเรียกแบบนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณเป็นชื่อชุมชนเล็กๆมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลคดเคี้ยวโอบล้อมนะคะลักษณะคล้ายถุงก้นกลมค่ะต่อมาก็มีการขุดคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดโค้งตรงนี้แล้วกระแสน้ำที่บริเวณคลองเนี่ยก็พุ่งแรงด้วยนะคะทำให้คลองเนี่ยกว้างออกจนกลายเป็นแม่น้ำส่วนแม่น้ำก็คดเคี้ยวตื้นเขินกลายเป็นคลองค่ะก่อให้เกิดเป็นคลองบางกอกน้อยคลองตลิ่งชันคลองบางระมาดแล้วก็คลองบางกอกใหญ่ซึ่งคลองต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่ในชุมชนปกติในปัจจุบันนะคะเราสามารถไปดูหรือว่าไปเห็นกับตาได้ชุมชนบางกอกเดิมเนี่ยซึ่งเคยมีแม่น้ำเจ้าพระยาโอบล้อมก็กลายเป็นอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือมีฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนั่นเองค่ะทีนี้พอชุมชนเล็กๆเป็นชุมชนบางกอกเดิมนะคะมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่เยอะแยะมากมายอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำไหลผ่านก็กลายเป็นชุมชนใหญ่เกิดขึ้นมีสภาพเป็นเมืองขึ้นมาค่ะที่ชื่อว่าธนบุรีศรีมหาสมุทรซึ่งเป็นชื่อในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านการค้าอุดมสมบูรณ์มีป้อมปราการแข็งแกร่งป้องกันการรุกรานจากข้าศึกเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะคึกครื้นเลยทีเดียวนะคะทีนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็ทรงสถาปนาธนบุรีนี่แหละ ก็คือบางกอกดั้งเดิมเนี่ยเป็นเมืองหลวงของไทยค่ะแล้วก็ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นชื่อได้ว่าบางกอกที่พัฒนามาเป็นธนบุรีนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ก็ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นแต่สร้างฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเมืองหลวงของไทยจากตอนนั้นที่อยู่ฝั่งตะวันตกก็เลยย้ายมาที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ถือได้ว่าพัฒนามาเรื่อยๆนะคะจากคำว่าบางกอกมาเป็นธนบุรีแล้วก็สร้างเมืองหลวงขึ้นมาสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นมาค่ะทีนี้ไปดูชื่อ

เป็นการใหญ่เลยและพระราชทานชื่อพระนครใหม่ด้วยว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์คล้ายกับปัจจุบันนะคะแต่ไม่เหมือนนะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงวรรคที่ว่าบวรทวารวดีเป็นบวรรัตนโกสินทร์ซึ่งคำว่าโกสินทร์เนี่ยแปลว่าพระอินทร์ค่ะแล้วก็ใช้กรุงเทพมหานครแบบยาวๆเนี้ยมาอีก3รัชกาลนะคะจนในเมื่อสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์ที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบันเลยหรือเรียกกันย่อๆว่ากรุงเทพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ากรุงเทพนะคะมีเกิดขึ้นแบบเรียกย่อๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทีนี้คำว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองหลวงของไทยและใช้เรื่อยมาเลยนะทางรัชกาลนะจนเมื่อทางรัชกาลเปลี่ยนการเรียกชื่อเมืองเป็นจังหวัดเมื่อปี2459เมืองหลวงของไทยก็ไม่ได้เรียกว่ากรุงเทพค่ะแต่เรียกว่าจังหวัดพระนครเหมือนที่เราเห็นในหนังในละครนะคะถือว่าจังหวัดพระนครเป็นเมืองหลวงของไทยแล้วก็มีการเปลี่ยนอีกนะคะจนเมื่อวันที่22ธันวาคม2514คณะปฏิวัติก็ประกาศให้รวมจังหวัดธนบุรีเข้ากับจังหวัดพระนครเป็นเมืองหลวงของไทยนะคะที่มีชื่อใหม่ว่านครหลวงกรุงเทพธนบุรียาวกว่าความว่ากรุงเทพอีกนะคะแต่ใช้แค่ปีเดียวค่ะเพราะว่าในวันที่14ธันวาคม2515คณะปฏิวัติก็ให้เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะนำคำว่ากรุงเทพตั้งแต่รัชกาลที่4มาไว้เหมือนเดิมแต่เพิ่มคำว่ามหานครก็เลยกลายเป็นกรุงเทพมหานครดังในปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คำว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2515นั่นเองนะคะกรุงเทพมหานครจึงเป็นชื่อเมืองหลวงของไทยเรื่อยมาแต่บางคนก็ยังคงติดเรียกว่าบางกอกเพราะว่าอาจจะมีช่วงชีวิตอยู่ในณเวลานั้นหรือว่าเคยได้ยินในเรื่องของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดติดปากกันมาหรือคำว่าบางกอกก็ยังคงมีปรากฏใช้ในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางทีอาจจะเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารโบราณโบราณแบบนี้ก็อาจจะทำให้นึกย้อนกันไปถึงสมัยเก่าๆนั่นเองแต่ทั้งที่ชุมชนบางกอกตั้งแต่ตอนนั้นไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วก็วันที่15พฤษภาคม2555เลขสวยมาก2555กรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศคำขวัญว่ากรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยก็เป็นคำขวัญของกรุงเทพมหานครที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันคล้ายๆกับคำขวัญประจำจังหวัดที่มีครบทุก77จังหวัดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าบางกอกแล้วก็พัฒนามาจนเป็นคำว่ากรุงเทพมหานครขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.นวรรณพันธุเมธาด้วยนะคะก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการของภาษาพื้นที่ก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยคราวหน้านะคะรับลมคมไทยจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอก็ติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากฟังเรื่องอื่นๆเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD 7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 นคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz อยู่กับดิฉันคณิษฐาพุ่มจุนรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะกับพื้นที่แห่งความเข้าใจและรอยยิ้มที่จะพาคุณไปสัมผัสทุกเรื่องราวดีๆรวมไปถึงข่าวสารน่ารู้และก็เสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะสำหรับช่วงแรกของวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารสำคัญรวมไปถึงประเด็นเด่นๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้กับช่วงเรื่องเด่นชายแดนใต้กันค่ะโดยประเด็นวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือเกี่ยวกับข่าวปลอมค่ะเป็นการต้านข่าวปลอมแล้วก็สร้างความมั่นคงของชายแดนใต้นะคะโดยทางกอรมน.ก็ได้มีการบูรณาการรับมือข้อมูลเท็จออนไลน์มุ่งสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขค่ายอิงคยุทธทบริหารนะคะตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลตีสัมพันธ์อริยะเดชะค่ะรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องการบิดเบือนข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค4ส่วนหน้านะคะโดยมีการหารือแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะสร้างสื่อนะคะหรือว่าการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการลดผลกระทบจากข้อมูลที่มันเป็นเท็จค่ะที่อาจจะส่งผลต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนะคะด้านการสื่อสารของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะได้เข้าร่วมประชุมกันนะคะโดยในที่ประชุมหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขนะคะสำนักสารสนเทศและศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกอรมน.ภาค4นะคะก็ได้มีการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการสื่อสารทั้งการประเมินการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การจัดทำโซเชียลลิสติ้งนะคะการต่อต้านการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารตลอดจนปัญหาและก็อุปสรรคในการปฏิบัติงานค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยโอกาสนี้นะคะทางพลตีสัมพันธ์ท่านยังได้กล่าวอีกนะคะว่าประเด็นที่ทุกหน่วยเนี่ยได้ร่วมกันชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศการประสานงานและก็การระดมความคิดเห็นรวมไปถึงการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนค่ะผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะคะอยากให้เพิ่มมิติการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างต่อเนื่องนั่นเองในขณะเดียวกันนะคะข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนก็ถือเป็นข้อมูลสำคัญค่ะในการที่จะกำหนดกรอบหรือว่าทิศทางการสื่อสารของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยต้องดำเนินงานควบคู่ทั้งมิติด้านความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การสร้างสันติสุขที่มั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนั่นเองค่ะจริงๆต้องบอกว่าพวกข่าวลวงข่าวปลอมตัวเนี้ยมีมาเยอะมากเลยนะคะเราที่เป็นคนรับสื่อเองก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนนะคะทางที่ดีนะถ้าเป็นข่าวสารที่เราไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปอาจจะไปเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนก็ได้นะคะแล้วไปแชร์อย่าเห็นปุ๊บรีบแชร์เลยนะคะดีต้องดูต้องตรวจสอบข้อมูลถึงแม้เราจะเป็นประชาชนธรรมดาก็เถอะแต่การบางทีที่เราเอาข่าวปลอมไปเผยแพร่เนี่ยมันก็อาจสร้างความเสียหายให้กับ คนในพื้นที่หรือคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะคิดจะแชร์อะไรนะคะต้องดูให้ดีๆก่อนค่ะนี่ก็เป็นช่วงข่าวสารนะคะในช่วงของเรื่องเด่นที่ชายแดนใต้ที่วันนี้เรานำมาฝากกันค่ะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณไปเที่ยวใต้กันค่ะแต่ว่าจะเที่ยวที่ไหนนะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
2: คุณรู้หรือไม่ว่าความสุขในชีวิตเริ่มต้นจากสุขภาวะที่ดี
3: ใช่แล้วค่ะการมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและสังคมด้วย
2: มาสร้างชุมชนที่อบอุ่นร่วมกันสนับสนุนและใส่ใจคนรอบข้าง
3: แค่พูดคุยฟังและแบ่งปันรอยยิ้มกันก็ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้ว
2: เพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเราม
3: าร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ
4: ใต้สุดสยามต้องไปยะลาสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
5: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
6: จากจุดเริ่มต้นที่เราไม่มีอะไรเลยเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในชุมชนของเรามันมีค่าสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วเป็นจุดภูมิใจมากที่ทำให้ที่นี่มีสิ่งดีๆเยอะแยะค่ะกะฮะสุภตานะคะเป็นประธานกลุ่มมัดย้อมไม้

มันเป็นจุดที่แปรผันว่าคนก็จะรู้จักว่าพระทำคามจุดที่นี่เป็นคามก็เป็นจุดเด่นของคามเลยแต่ก่อนน่ะเจ้าวัดก็ต้องวิ่งออกบูธออกบูธออกบูธพอเรารู้ว่าเราต้องผ่านตัวเองละเราจะทำยังไงให้คนมาหาเราเจ้าก็เลยโปรโมทเพจมัดย้อมบายสายยางเป็นศูนย์เรียนรู้ก็มีอาหารมีท่องเที่ยวในชุมชนก็ให้น้องๆหรือว่าคนที่สนใจอยากทำคามหรือว่าสีธรรมชาติหรือว่า

0: ับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขกันต่อเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะก็จะขอพาคุณผู้ฟังนะคะไปสัมผัสเสน่ห์แล้วก็ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจะไม่เป็นทั้งอันซีนและไม่อันซีนนะหรือว่าที่เที่ยวสุดฮิตนะเราก็จะพาไปค่ะมีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจหรือมีประวัติที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับรู้กันเนี่ยเราก็จะไปหามาให้นะคะกับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามค่ะสถานที่ที่เราจะพาคุณไปวันนี้นะคะเป็นสะพานค่ะหลายคนสงสัยสะพานอำไมมีที่เที่ยวได้ยังไงนะเดี๋ยวมาฟังกันกับสะพานคอย100ปีวันนี้ทีมงานของเราเนี่ยก็จะพาทุกท่านนะคะไปเดินเล่นกินลมชมวิวบนสะพานที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกันนะคะซึ่งสะพานแห่งนี้เนี่ยเพียงแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วเพราะว่าสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานคอย100ปีค่ะสะพานคอย100ปีเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตากใบกับชุมชนเกาะยาวมีความยาว345เมตรเป็นเดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้เก่านะคะที่ทอดยาวข้ามผ่านแม่น้ำตากใบจากตัวอำเภอตากใบเนี่ยไปสู่เกาะยาวค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการสร้างเป็นสะพานปูนทอดยาวขนาบไปกับสะพานไม้เก่าแล้วนะคะต้องบอกว่าสะพานคอย100ปีแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำชุมชนเกาะยาวแล้วนะคะยังเป็นสถานที่ซึ่งมีเรื่องราวอันอาบไปด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็คราบน้ำตาจากความผิดหวังของชาวเกาะยาวค่ะเพราะว่ากว่าจะได้มาซึ่งสะพานแห่งนี้นั้นน่ะช่างยากเย็นแสนเข็ญหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อสะพานคอย100ปีใช่ไหมคะชื่อของสะพานนี้ก็มาจากที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านเกาะยาวนะคะก็จะเดินทางเรียกว่ามากันที่ฝั่งที่ว่าการอำเภอเนี่ยต้องใช้เรือในการเดินทางค่ะต่อมาในปี2527ค่ะนายวิรุณอายาลีฮานะคะผู้ใหญ่บ้านเกาะยาวในขณะนั้นเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจากแผ่นดินใหญ่ก็คืออำเภอเมืองตากใบเนี่ยมายังเกาะยาวโดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การเข้าออกมายังชุมชนเกาะยาวได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะอีกทั้งเนี่ยยังเล็งเห็นประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับในหลายๆด้านอย่างเช่นการขนส่งผลิตภัณฑ์นะจากอาชีพของชาวบ้านนะมาขายที่ตัวอำเภอนะหรือว่าด้านการศึกษาของนักเรียนที่ยังไม่ต้องขึ้นเรือไปกลับนะแล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของชาวบ้านในช่วงเวลานั้นได้ค่ะซึ่งทางผู้ใหญ่วิรุณก็ได้มีการประชุมร่วมกับชาวบ้านในการที่จะสร้างสะพานเชื่อมจากแผ่นดินใหญ่มาที่ชุมชนเกาะยาวก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับชาวบ้านในสมัยนั้นเพราะว่านั่นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านในการใช้ชีวิตใหม่บนเกาะค่ะที่จะมีสะพานมาเป็นตัวเชื่อมแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นอย่างที่หวังนะคะวันเดือนเคลื่อนผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าก็ยังไม่มีข่าวความคืบหน้านะคะจากหน่วยงานในจังหวัดที่รับผิดชอบแต่อย่างใดค่ะจนมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยเอ่ยปากออกมาว่าหรือว่าเราต้องรอคอยเป็นร้อยปีก่อนถึงจะมีการสร้างสะพานนะนี่ก็เป็นที่มาของชื่อนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาประโยคนี้แหละได้กลายเป็นชื่อของสะพานดังกล่าวและในที่สุดความฝันของชาวบ้านในชุมชนเกาะยาวก็เป็นจริงค่ะโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองตากใบกับชุมชนเกาะยาวก็ได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการจนสร้างสำเร็จลุล่วงนะคะแต่ชาวเกาะยาวก็ต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสะพานที่สร้างเนี่ยที่สร้างขึ้นเนี่ยเป็นเพียงสะพานที่สร้างด้วยไม้ค่ะก็เลยใช้งานกันมาตั้งแต่ปี2527ไปจนถึง2547เป็นเวลาถึง20ปีเต็มจนเกิดเสียหายปุพังไปตามกาลเวลารถจักรยานยนต์ก็เลยไม่สามารถที่จะสัญจรได้ชาวบ้านจึงต้องข้ามด้วยการเดินเท้านะคะแต่ก็ไม่เห็นวี่แววว่าจะได้รับการซ่อมแซมแต่อย่างใดจนเวลาล่วงเลยมาถึง20ปีประจวบเหมาะกับ เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมตากใบเมื่อปี2547ค่ะโดยหลังจากเกิดเหตุนะคะ เกิดเหตุการณ์ชุมนุมเนี่ย ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่เราเรียกกันว่าสอบต.นะคะก็ได้มีการสร้างสะพานใหม่ด้วยปูนซีเมนต์เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆว่าเป็นการเยียวยาจิตใจให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะโดยชาวบ้านเกาะยาวก็เลยได้รับสะพานเชื่อมเกาะยาวที่เป็นปูนซีเมนต์เชื่อมต่อระหว่างเกาะยาวกับอำเภอตากใบค่ะโดยปัจจุบันนะคะสะพานคอย100ปีได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นกันในช่วงยามเย็นแดดล่มลมตกนะคะสะพานแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะบ้างก็มาชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำตากใบในยามที่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองบางคนก็มาเดินเล่นนะคะรับลมชิลๆหรือว่ามาถ่ายภาพในช่วงเวลาที่แสงสุดท้ายของวันใกล้จะหมดนั่นเองนะคะหรือบางคนก็มาเพื่อออกกำลังกายค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ฟังเนี่ยเดินข้ามสะพานคอย100ปีไปเพื่อจะไปสำรวจเกาะยาวที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของตากใบนั่นเองค่ะโดยการเดินทางที่ยาวกว่า345เมตรบนสะพานคอย100ปีเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติสองข้างทางผู้คนที่เดินผ่านหรือว่าขับรถผ่านก็จะส่งยิ้มกันให้อย่างเป็นมิตรระหว่างที่เดินพระอาทิตย์ก็จะค่อยๆลดระดับความร้อนแรงลงนะคะเหลือเพียงแสงสีนวลทองแผ่ลงสู่ผิวน้ำแม่น้ำตากใบประกอบกับป่าชายเลนสีเขียวขจีที่ขึ้นอยู่เต็มที่ริมฝั่งแม่น้ำนะคะเป็นภาพของธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากค่ะและเมื่อเราเดินข้ามมาถึงฝั่งเกาะยาวนะคะปลายสุดของสะพานเราก็จะพบกับป้ายสัญลักษณ์ของเกาะยาวเป็นสัญญาณเตือนว่าณตอนนี้เราได้เหยียบอยู่บนแผ่นดินเกาะยาวแล้วค่ะแต่ว่าเราจะหยุดแค่นี้ก่อนนะคะนะสำหรับวันนี้นะคะเราจะยังไม่เข้าไปที่เกาะยาวค่ะแต่ใครอยากจะไปเที่ยวเกาะยาวกับเราเดี๋ยวติดตามในสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาทุกท่านข้ามกันไปเที่ยวที่เกาะยาวกันต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความอร่อยกันค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
2: ้ใต้สุดสยามต้องไปยะลาวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
3: อันนี้เป็นกระเป๋าโทรศัพท์คล้องมือค่ะอันนี้เป็นซองโทรศัพท์อันนี้เป็นกระเป๋าโทรศัพท์สะพายกระเป๋า3ช่องค่ะใส่บัตรใส่แบงค์ใส่เหรียญได้ค่ะกระเป๋าใส่บัตรค่ะพวงกุญแจค่ะใส่ตังก็ได้ใส่ยาดมก็ได้ค่ะที่เก็บกุญแจเป็นทรงรักคังค่ะแล้วก็ดึงกระเป๋าใส่เหรียญค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าทรงถังค่ะอันนี้เป็นทรงถังหูรูดค่ะกระเป๋าปิ๊กแป๊กหูกลมค่ะกระเป๋าหูไม้กระเป๋าขนมจีบค่ะกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าโบข้างกระเป๋าช้อปปิ้งสะพายข้างกระเป๋าใส่เอกสารวิสาหกิจชุมชน
4: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยนั่งพร้อมเมื่อยนนั่งขึ้นกับพระมหาราชวังพระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระนั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสนะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสนะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรก แล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
6: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้น จนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่ได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์เจ้าพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับ
2: โดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดพระไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ถาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณีโชติระโส

ติเรกวัฏสตังชีวตุอติเรกวัฏสตังชีวตุอติเรกวัฏสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระพิพัฒนาสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดปูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

สงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

Paramahāraja-varasa-paramahājiniyācaha

จงมีแนวทุกข์ที่มีทุกข์ร่างของพระเจ้า

ับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: ลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่ม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนอุปปะชะชิตตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ส่งทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะส่งพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวัตสังขาราอุปาทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลเสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมย์ชุมสาร

0: 12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษายงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวตสังขารอุปาทวยธัมมิโน

0: านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับ

0: ับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนรสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตจากกรมทดน้ำสู่กรมครองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำ

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: วัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ข้างของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz วันนี้ยังคงเป็นลีชันนัทค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดพรุ่งนี้ไม่รู้ไม่ลืมไม่รู้แต่วันนี้ใช่ยังคงเป็นดิฉันนัดพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องน้นในเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเดินประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและอีกไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนก็คือคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงพื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะทำไมถึงพูดว่าวันนี้อยู่ที่นี่พรุ่งนี้ไม่รู้ก็พรุ่งนี้มันคืออนาคตไงคะใครจะไปรู้อนาคตถูกไหมคะแต่วันนี้ยังอยู่ยังคงเป็นดิฉันนัดอะวันนี้ใช่พรุ่งนี้ไม่รู้อนาคตไม่รู้มันจะอยู่หรือไปก็บอกมาเดี๋ยวบอกค่ะเดี๋ยวบอกอย่างที่เคยพูดครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากลำบากนักก็ไม่อยู่ดิฉันเป็นคนตรงไม้บรรทัดเรียกดิฉันว่าพี่อ่ะชัดเจนไหมคะชัดเจนนะโอเคค่ะห้ามหัวเราะลืมร้องไห้แล้วค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ยังอยู่ง่ายที่สุดถ้าคุณได้ยินเสียงดิฉันก็คือดิฉันยังอยู่ถ้าเดือนหน้าไม่ได้ยินเสียงดิฉันก็คือดิฉันไม่อยู่อาจจะไปโผล่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นอะไปโผล่หน้าจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะไปเขตพระนครกันไปคุยกับพ่อเขตพระนครพ่อสยามรัฐเรืองนามไปทักทายกันท่านผู้มีการสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ครับผมครับ
0: อาจารย์ถามรายละเอียดนิดนึงนะคะแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งอาจารย์ด้วยเนี่ยที่จะเข้าไปถวายบังคมถวายสักการะนะคะ
1: ครับ
0: อำนวยความสะดวกยังไงลดไปได้แค่ไหนยังไงอะไร
1: ครับในเรื่องของแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับคือกรุงเทพมหานครนะครับได้เตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาถวายความอาลัยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพอเข้าพื้นที่สนามหลวงนะครับเราก็จะมีจุดที่พักคอยนะครับในสนามหลวงนะครับจะจัดไว้ในฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหรือตรงข้ามวัดมหาธาตุนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับโดยภายในพื้นที่พักคอยเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนพอเดินทางมาที่จุดตอนแรกก็จะเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นนะครับถ้า
0: จุดคัดกรองอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่ตรงถนนผ่ากลางสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ครับพอท่านเดินเข้าไปจุดพักกรองเบื้องต้นเนี่ยครับก็จะมีเก้าอี้นะครับสำหรับให้ประชาชนได้นั่งพักเหนื่อยก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่รู้สึกไม่สบายทางนี้เราก็จะมีจุดบริการทางการแพทย์อยู่นะครับก็จะมีสำนักอนามัยแล้วก็สำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยคอยให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเกิดถ้ามีอาการที่ค่อนข้างจะมากนี่ก็จะมีระบบส่งต่ออยู่นะครับจุดบริการทางแพทย์นี่ก็อยู่ทางขวามือหลังจากนั้นเนี่ยพอหายเหนื่อยแล้วนะครับท่านก็จะเดินผ่านตรงจุดที่ให้บริการเกี่ยวกับอาหารนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางสำนักพระราชวังนะครับท่านก็ให้บริการประชาชนตรงนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นพอเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีเก้าอี้สำหรับไว้ทานรับประทานอาหารนั่งรับประทานอาหารนะครับสำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าห้องน้ำตรงนี้เราก็มีทั้งรถสุขาไว้ให้บริการอยู่นะครับตรงนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ถ้าประชาชนที่ผู้สูงอายุหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับก็จะมีรถวีลแชร์หรือว่ารถกอล์ฟไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็เจ้าที่เทศกิจนะครับทั้งของสำนักเทศกิจแล้วก็สำนักเขตพระนครเนี่ยก็จะคอยดูแลให้ความช่วยเหลืออยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนในเรื่องของการเข้าถวายความอาลัยนะครับที่ประชาชนเดินทางมาที่บริเวณสนามหลวงแล้วนะครับผ่านจุดต่างๆที่เมื่อสักครู่แล้วนะครับก็จะเดินลงไปในอุโมงค์เขาเรียกอุโมงค์หน้าพระลานนะครับตรงนั้นนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองซึ่งอันนี้เป็นคัดกรองโดย
0: อีกชั้นหนึ่ง
1: อีกครั้งหนึ่งครับโดยเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือที่เราเรียกว่า CIB ภายในอุโมงค์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกันเนื่องจากมีแอร์นะครับก็จะเย็นๆ นะครับตรงนี้ภายในอุโมงค์เนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีห้องน้ำก็ค่อนข้างมากนะครับ44ห้องหรือว่าถ้าประชาชนเนี่ยที่แต่งตัวมาไม่เรียบร้อยก็สามารถที่จะขอยืมเครื่องแต่งกายนะครับโดยสำนักว่าทำกีฬาและการท่องเที่ยวของที่มาคอนเนี่ยคอยให้บริการ
0: โอ้ดีจังเลยมีชุดให้ยืมด้วย
1: ใช่ครับเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของสำนักพระราชวังนะครับ
0: เยี่ยมเลย
1: รวมถึงตรงนั้นก็จะมีทีมแพทย์อีกนะครับคอยให้บริการอยู่ตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาที่สนามหลวงนะครับเพื่อที่จะเข้ากราบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ของกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความดูแลนะครับให้ความสะดวกกับประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาครับผมครับ
0: ค่ะอาจารย์เรียนถามอย่างนี้ค่ะรถเข้าได้ถึงแค่ไหนอย่างผู้สูงอายุนะแฟนรายการอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทั้งนั้นอะเลข6เลข7เลข8เขาจอดรถได้แค่ไหนแล้วต้องเดินจากตรงไหนไปตรงไหนอันเนี้ยคือสำคัญมากเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบอกรถเข้าไม่ได้เลยเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะต้องเอาวีลแชร์ไปรออยู่คือส่งลงแล้วก็นั่งวีลแชร์เข้าไปหรืออะไรยังไงรถได้แค่ไหนคะ
1: ครับผมถ้าเป็นกรณีสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็เดินทางมาตามรถสาธารณะเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเดินทางมาสนามหลวงโดยใช้รถสาธารณะได้นะครับส่วนถ้าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาได้ครับโดยสามารถที่จะจอดที่ลานภายในสนามหลวงได้นะครับซึ่งอาจจะมาขับมาจอดตรงทุกหน้าจุดคัดกรองแล้วก็วนเข้าไปจอดในลานที่สนามหลวงตอนนี้ก็กรุงเทพมหานครก็จัดเตรียมพื้นที่รองรับได้นะครับประมาณ400คันนะครับเพื่อให้เขา
0: จอดที่สนามหลวงได
1: ้ครับใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นรถประจำทางมาก็จะได้เข้าไปลงที่ใกล้นิดนึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ใครจะสะดวกยังไง
1: ครับอาจารย์ครับ
0: นะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นไง
1: ครับ
0: จำเป็นมากเลยอาจารย์จำได้ว่าตอนอาจารย์เข้าไปเนี่ยนั่งรถเมย์มาต่อมอเตอร์ไซค์คืออาจารย์ไม่เอารถมาเลยไงนั่งรถเมย์แล้วต่อมอเตอร์ไซค์คุณคิดดูดิฉันอายุตั้งร้อยหนึ่งแล้ว
1: โอ้ครับผม
0: ต่อมอเตอร์ไซ
1: ค์ไม่ต้องห่วงครับอันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็สามารถจับจุดจอดรถไว้ที่ลานภายในสนามหลวงครับผมรับได้มา400คันครับผม
0: จุดคัดกรองเนี่ยต้องแสดงอะไรบ้างบัตรประจำตัวหรือว่าผ่านไปเฉยๆหรือยังไงคะ
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับอาจารย์เพราะว่าประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาถวายความอาลัยเนี่ยก็ต้องผ่านจุดคัดกรองโดย CAB นะครับก็มีโดยจะใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนที่จะเดินทางมาก็จะลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
0: แสดงให้เขาดู
1: ใช่ครับหรือว่าถ้าท่านลืมเนี่ยถ้าท่านจำเลข13หลักได้ท่านก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันว่าสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ได้นะครับครับผมครับอาจารย
0: ์มีคนจำเลขบัตรประชาชนตัวเองได้หรืออาจารย์จำไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: ครับ
0: จริงดิฉันจำเลยไม่ได้งั้นอ่ะดิฉันจำได้ว่าวันเนี้ยไปสอนวันเนี้ยจัดรายการดิฉันจำได้แค่นี้แหละ
1: ครับหรือไม่ก็เมมไว้ในโทรศัพท์ก็ได้ครับตอนนี้ช่วงนี้ครับผมครับ
0: ค่ะเดี๋ยว
1: ครับผม
0: เมื่อกี้นี้ผอ.บอกว่าเขามีน้ำให้ดื่มมีอาหารแจกด้วยเหรอ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: แจกทุกคนหรือเปล่าหรือแจกเฉพาะคนชราหรือยังไง
1: อ๋อทุกคนครับอาจารย์อันนี้ทางสำนักพระราชวังดูแลทุกคน
0: ประชาชนทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับครับผมครับ
0: อาหารมื้อไหนคะมื้อกลางวัน
1: ก็
0: หรือไปตอนไหนก็มีตอนนั้น
1: ใช่ครับถูกต้องครับมาตอนไหนก็มีให้ทานครับผมครับ
0: เดี๋ยวจบรายการแล้วไปเลยเดี๋ยวไม่ต้องทานข้าวเดี๋ยวไปเลยไปทานที่นู่นเดี๋ยวไปทานที่นู่นเลยเดี๋ยวชวนทีมงานไปด้วย
1: ครับ
0: นะคะสิ่งที่ห้ามคืออะไรเรื่องของการแต่งกายก่อนสิ่งที่ห้ามคืออะไรห้ามใส่เสื้อทีเชิ้ตอันนี้แน่นอนที่สุด
1: ครับ
0: เสื้อยืดอ่ะใช่ไหม
1: น่าจะพวก ที่อาจจะเป็นกางเกงยีนหรือว่ากระโปรงที่สั้นๆอะไรก็แบบนี้อาจารย์ก็อันนี้ต้องไปยืมผ้าถุงครับผ
0: ้
1: าถ
0: ุ
1: งครับที่เขาเตรียมไว้ครับผมหรือว่าเสื้อ
0: เสื้อขอบกลมแขนกรุดเนี่ยไม่ได้แน
1: ่ครับ
0: ไม่ได้แน่นอนยังไงก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยอ่ะ
1: ครับอาจารย
0: ์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นะ
1: นอกจากนี้ก็ผู้ที่จะเดินทางมาก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ให้เตรียมสภาพร่างกายและก็สุขภาพของตัวเองให้พร้อมด้วยนะครับเนื่องจากเนี่ยในช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็ในบางวันเนี่ยมีประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยค่อนข้างมากนะครับ
0: เยอะเลย
1: ใช่ก็ทำให้อาจจะต้องใช้เวลานานแล้วก็รอคิวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะเตรียมยารักษาโรคประจำตัวติดมาด้วยครับผมครับ
0: คิวยาวขนาดไหนคะรอประมาณกี่ชั่วโมง
1: อ๋อไม่นานมากครับอาจารย์ก็ประมาณสักผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเกินคือตั้งแต่ขบวนการที่เข้ามาตั้งแต่จุดคัดกรองต่างๆเนี่ยผม
0: ก็นั่งรอ
1: ประมาณสักครับประมาณชั่วโมงชั่วโมงเสร็จๆก็น่าจะได้นะครับ
0: ชั่วโมงกว่า
1: ครับผมครับ
0: เพราะว่าดิฉันจำได้ว่าช่วงปี5960เนี่ยโอ้โหตอนนั้นรอนานมากเลยแต่อาจารย์ก็รอนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็รอคุณคิดดูใส่ชุดไทยมาแล้วลงจากมอเตอร์ไซค
1: ์ครับผมครับ
0: มอเตอร์ไซค์บอกอาจารย์ระวังอาจารย์เดี๋ยวตีลังคาเดี๋ยวผมลงก่อนเดี๋ยวจับอาจารย์ก่อน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ดิฉันนี่ทรหดมากนะใส่ชุดไทยอย่างสวยหรูเลยลงจากมอเตอร์ไซค์ไม่พ้นรถมันเข้าไม่ได้ไงช่วงนั้นพออต้องจำได้อะว่าถนนทุกสายมุ่งหน้าตรงไปที่สนามหลวงอ่ะคนทุกคนอ่ะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คนเยอะมากอ่ะแล้วไหนจะที่เขามาออกร้านกันอีกอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นอะไรที่แบบแต่ทุกคนมาด้วยใจอ่ะ
1: ใช่ครับอาจารย์ครับ
0: ทุกคนมาด้วยใจทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: ช้าก็ช้ารอก็รอออยากบอกอะไรพี่น้องประชาชนที่กำลังจะมาอยากบอกอะไรให้เตรียมตัวยังไงให้พกอะไรมาบ้าง
1: ก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าถวายความอาลัยนะครับก็อาจจะเป็นต้องผ่านจุดคัดกรองนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าบัตรอื่นๆนะครับที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่มีท่านก็จดไว้ติดตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสำคัญเพราะว่าจะเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้ากราบนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าบางวันก็อากาศก็ร้อนนะครับบางท
0: ี
1: ก็อาจจะไปเจอประชาชนที่มาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคิวนะครับเพราะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็ควรจะเตรียมยารักษาโรคต่างๆติดตัวมาด้วยครับผมครับจ้าแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมีหน่วยบริการทางการแพทย์นะครับคอยให้บริการอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นจุดที่คัดตอนกองเบื้องต้นหรือภายในอุโมงค์ครับก็จะมีอยู่ทั้ง2จุดครับผมครับ
0: แล้วก็ถ้าใครต้องการวีลแชร์ก็มีคนเข็นวีลแชร์ให้หรือมีรถกอล์ฟไฟฟ้าม
1: ีรถกอล์ฟไฟฟ้าด้วยครับผมครับ
0: ต้องบอกเขานะคะเขาเต็มใจ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากมากค่ะผอ.สำหรับวันนี้ที่มาให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าไปที่สนามหลวงอ่ะนะคะไปถวายความอาลัยหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวดีๆของเขตพระนครค่ะ
1: ครับยินดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผอ.เขตพระนครค่ะผอ.สยามรัฐเรืองนามมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะเข้าไปถวายความอาลัยอ่ะนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากมากนะคุณต้องทำใจอันดับแรกเลยแต่ทุกคนมาด้วยใจอ่ะรอก็รอรอก็คือรอแต่งกายให้เรียบร้อยค่ะดิฉันให้คำแนะนำตรงนี้เลยนะอย่าใส่เสื้อแขนกุดอย่านุ่งกระโปรงสั้นอย่าใส่กางเกงยีนขาดเพราะเขาไม่ให้คุณเข้าคุณต้องแต่งกายให้เรียบร้อยใส่สีดำนะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวล่ะนะอย่ามาใส่เสื้อคอกลมไม่ได้เขาไม่ให้เข้าผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงหรือไม่ก็ใส่ชุดไทยไปเลยแต่ว่าถ้าไม่มีชุดไทยนุ่งกระโปรงยาวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะการแต่งตัวสำคัญมากนะแต่ว่าเขาก็มีให้ยืมนะเขามีให้ยืมต้องไปยืมเขาก็แล้วกันนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องราวที่นำมาให้คำแนะนำตรงนี้ด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story ข้างนอกมีเพลงไหมคะบีข้างนอกมีเพลงฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายรายการค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามรับฟังดิฉันกลับมาคุยคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบกันพรุ่งนี้ยังอยู่เดือนนี้ยังอยู่เดือนหน้าไม่รู้สวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัทนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทันทสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทันทสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือ จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค์
4: ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพร้อมในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่าลอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่าเรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยกันพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562ได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าลอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำให้เกิดผลกระทบจากช้างป่าน้อยที่สุด
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
6: นายุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2560โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติมาลิชโยรายงาน
1: ไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซีย
7: การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและที่ผ่านมารัสเซียก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยจากการหารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดำเนินการน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า แต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศIT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1.9 ล้านคนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
8: นายศิหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังคลั่งอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
9: นายกฤษชนนท์ไอยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละ

0: 10-30ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ70-30ให้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับสภาพดินของคุณ
1: ด้านนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมากจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ$800ต่อตันซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำเข้าปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมบ่ายนี้และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกเดือนกรกฎาคมนี้
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีวาระสำคัญสำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
3: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
5: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรีเพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนฐานภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
3: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาท สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60

0: 40ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า 33,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
1: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
2: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สิน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
3: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนรถจ่ายป้ายโต๊ะ
4: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
3: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงสหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเช่นกันนายกรัฐมนตรีชารีฟยังยืนยันว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้พร้อมแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอายาตอลละห์ มอชตาบาห์ คาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกาตาร์ตุรกีซาอุดีอาระเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้
0: นายเยโกโควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบรียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบรียนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประนามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบรียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
6: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
0: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3,500,000 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 60.4 โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมากJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2ต่อ3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10ต่อ15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดี๋ยววันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทอง4เกมและเพิ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดๆอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ดันลุน55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคุมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5ต่อ0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินจายองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดียวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2ต่อ0เกม21-15 22-20 ผ่านรอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2ต่อ0เกม21-15 21-13 ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2ต่อ1เกม21-17 18-21 21-11 ผ่านรอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรัตนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ2และมืออันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21-12 21-14 ผ่านรอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2ต่อ0เกม21-10 21-19ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาตรงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์2ต่อ1เกม20-22 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซวนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพรเทระรัตสกุลตบชนะเปาซินดากูราไวกับเจียงเชียงเวยจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21-13 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนามไบรท์ฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลด้วยโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยปัตตาลีอนันต์ฤกษ์การชนะตีวรรณแสนอภิชยายุบลกัสมินสุวรรณปุระพรอนงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมายสองนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลโดยในบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาสีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาชิปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย5-0โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้1-0สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์7-0และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี5-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียม PT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาราจันทร์วิทยา4-3และเสมอกันในเวลา1-1โรงเรียนอบจ.จังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4-1สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี8-0และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม5-1ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพระศึกษาเดลินิวครับ2026รอบแรกกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม Cโรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0ด้านกลุ่มดีโรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์3-1ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา2-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่า U15 World Cup Festivalซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวโดยมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีธนนท์แสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึก4เกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท.โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุดบีจะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายๆประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยตีวานนท์14ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000วงเล็บบุ่ม2ว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยท่านผู้ฟังครับเวลาที่ต้องแสดงความเคารพในโอกาสสำคัญเช่นการเข้าเฝ้าการกราบบังคมทูลการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในงานพิธีจะสังเกตได้ว่าสุภาพสตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคอร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยากสำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการถอนสายบัวมาประยุกต์แทนการหมอบกราบเพื่อให้ดูเป็นสากลขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับการแต่งกายชุดสากลและการจัดระเบียบราชการใหม่โอกาสในการใช้การถอนสายบัวนั้นจะใช้เพื่อการทำความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในช่วงปีพุทธศักราช2549สำหรับวิธีการถอนสายบัวที่ถูกต้องเริ่มจากการยืนให้ตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่จากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัวท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยควรยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
8: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ18มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องภูมิรัฐมีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามรับฟังรับชมได้นะคะทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็หน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะ
0: ค่ะเข้ามาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยหรือว่าฝากคำถามไว
1: ้
0: ว
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะก
1: ็
0: จะเป็นอาจารย์ทองธรรมดาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเจ้าของคอนเซ็ปต์เกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ทองธรรมดาเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของการทำการเกษตรได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกใครที่มีปัญหาเรื่องของการเตรียมดินหรือว่าดินไม่ดีดินเปรี้ยวดินเค็ม
0: ของดินของน้ำได้หมดเลย
1: จะแก้ปัญหาแบบไหนนะคะเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้เลยนะคะเราจะเปิดสายกันในช่วงครึ่งหลังค่
0: ะ
1: แต่ว่าในช่วงแรกนี้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาแน่นอนค่ะเราก็จะนำเรื่องของการท่องเที่ยวมาอัปเดตนะคะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยเดี๋ยวนี้หลายท่านก็บอกว่ายังไม่เคยไปเลยบางที่เนี่ยเรายังไม่รู้เลยจังหวัดเรามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะที่นำมาแนะนำท่านผู้ฟังในแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยบางสถานที่บางที่อ่ะพวกเราเองก็ยังไม่เคยไปนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามีโอกาสไปแน่นอนค่
1: ะ
0: อย่างวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดน่านนะคะบ้านเปียงซ้อพี่กบเคยได้ยินไหมคะบ้านเปียงซ้อ
1: เ
0: นา
1: ะ
0: เราจะได้ยินแบบบ้านอื่นๆนะคะหลายๆที่แต่ว่าบ้านเปียงซ้อเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นักนะคะบ้านเปียงซ้อค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาสูงชายแดนไทยลาวนะคะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวลัวหรือว่าละวาค่ะมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นอัตลักษณ์ของตนเองที่ถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะอย่างการทำไร่ข้าวโพดบนภูเขาสูงเลี้ยงสัตว์ปลูกกาแฟและพืชผักต่างๆนะคะทำนาข้าวบนดอยซึ่งข้าวที่ปลูกเนี่ยก็มีทั้งแบบปลูกเป็นนาขั้นบันไดแล้วก็ปลูกหว่านแบบข้าวไร่ในหมู่บ้านมีที่พักบริการนักท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะคะที่พักส่วนใหญ่เน้นทำเลที่เห็นวิวสวยอย่างเช่นภูเขาแล้วก็ทะเลหมอกค่ะไปที่บ้านเปียงซ้อนะคะเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงบ้านเปียงซ้ออย่างเช่นที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านสะจุกสะเกี้ยงนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ดอยขุนน่านเกิดจากแนวพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมการทำเกษตรช่วยให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะส่งผลให้มีรายได้แล้วก็สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายเลยนะคะภายในโครงการค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแปลงปลูกพืชผักเมืองหนาวเก็บผลผลิตทางการเกษตรสดๆนะคะชมการสาธิตการทำปศุสัตว์ในครัวเรือนอย่างการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เป็ดแกะแล้วก็แพะค่ะอีกสถานที่นะคะก็คือยอดดอยภูแวที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเปียงซ้อนะคะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาค่ะยอดดอยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,837 เมตรนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะคะที่นักเดินทางนิยมเดินทางไปพิชิตยอดดอยกันค่ะอีกหนึ่งที่ถัดไปก็คือภูแวร์วิวนะคะเป็นร้านกาแฟในบ้านเปียงซ้อที่สามารถแวะพักจิบเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็มองวิวภูเขาไปด้วยนะคะรวมทั้งสายหมอกในยามเช้าใครที่ไปในช่วงนี้ก็จะได้เห็นสายหมอกกันบ่อยนิดนึงนะคะ อีกหนึ่งที่สุดท้ายค่ะจุดชมวิวบ้านเปียงซอถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของบ้านเปียงซอสามารถมองเห็นวิวของต้นข้าวเป็นฉากหน้าหมู่บ้านชาวเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขานะคะแล้วก็มีวิวทิวเขาที่เรียงรายไล่ระดับความสูงลดหลั่นกันอย่างสวยงามค่ะก็สามารถไปกันได้นะคะถ้าไม่สะดวกที่จะไปพักค้างแรมก็สามารถไปกลับได้เช่นกันค่ะ
1: ไปเช้าเย็นอีกวันนึงกลับก็ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปค้างคืนนะคะ
0: ค้างสักคืนนึง
1: แต่ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่ามันธรรมชาติเนี่ยมันจะเห็นความเขียวขจีแต่ว่าภาพที่เราลงให้เห็นวันนี้อาจจะดรอปสีลงมานิดนึงนะคะอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะทุกวันเราก็จะมีข่าวสารของครม.มาอัปเดตกันด้วยค่ะมาติดตามเรื่องของการขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยครม.ก็ได้มีการเห็นชอบแล้วนะคะเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันค่ะตามที่กระทรวงการคลังนั้นเสนอเพื่อที่จะขยายมาตรการภาษีส่งเสริมการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึง31ธันวาคมปีหน้าเลยค่ะก็อีกสักประมาณปีกว่าได้นะคะแล้วก็จากเดิมเนี่ยคือสิ้นสุดไปแล้วนะคะในปี68เพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาษีของภาครัฐด้วยค่ะในส่วนของมาตรการสำคัญนะคะก็คือการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ใช้ระบบ e-tax นะคะ invoice e-receive แล้วก็ e-receipt นะคะแล้วก็ e-withholding tax นะคะโดยบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นสามารถที่จะนำค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเกี่ยวกับการลงทุนระบบซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยรวมไปถึงค่าบริการจากผู้ที่ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาได้2เท่าด้วยกันค่ะ2เท่าของรายจ่ายจริงนะคะพร้อมกับเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ที่ให้บริการด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็มีการขยายมาตรการลดภาษีอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tax นะคะต่อไปจนถึงปีหน้าคือปี2570ค่ะโดยลดอัตราภาษีจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 5% 3% แล้วก็ 2% เหลือ 1% ค่ะสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าในหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของหรือว่าค่าบริการต่างๆนะคะแล้วก็วิชาชีพอิสระด้วยค่ะก็จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ลดภาระด้านเอกสารด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์หลายรายเนี่ยรองรับการใช้งานของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ค่ะก็ยังมีข้อจำกัดด้านการพัฒนาระบบของตัวเองด้วยนะคะกระทรวงการคลังก็มีการคาดการณ์ไว้นะคะบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยจะไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีค่ะถึงแม้ว่ารัฐนั้นจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาเนี่ยราวตลอด2ปีนะคะคือ66ล้านบาทแต่กลับจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแล้วก็ส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษนะอันนี้สำคัญเลยแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ในประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของการผลักดันการส่งออกโคเนื้อจากไทยไปจีนกันบ้างนะคะก็เป็นข่าวดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนะคะนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์และภาคเอกชนไทยจีนนะคะเดินหน้าผลักดันการเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศจีนค่ะโดยตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยส่งออกทางเรือเดือนละแสนตัวหรือว่าปีละล้าน200,000ตัวนะคะพร้อมกับวางแผนลงทุนสร้างโรงเชือดมาตรฐานสูงในประเทศไทยเพิ่มเติมในอนาคตค่ะซึ่งขณะนี้นะคะการเจรจาด้านสุขอนามัยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีความคืบหน้าอย่างมากเลยค่ะด้วยลดข้อซักถามจากกว่า40ประเด็นเหลือเพียง4ประเด็นหลักน แล้วก็เตรียมสำรวจพื้นที่ท่าเรือบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์กักกันโรคขนาดใหญ่รองรับการตรวจคัดกรองโรคตามมาตรฐานสากลก่อนการส่งออกค่ะที่ประชุมนะคะยังเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์ภาคเอกชนแล้วก็สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะเร่งติดตามเอกสารแล้วก็ประสานงานกับฝ่ายจีนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะรวมไปถึงเตรียมยกระดับการเจรจาในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมปศุสัตว์ก็จะเร่งขอรับรองสถานะเขตปลอดโรคจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าโดยตลาดจีนเนี่ยมีความต้องการโคเนื้อลูกผสมน้ำหนักตั้งแต่450กิโลกรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเน้นเจาะตลาดเนื้อแช่เย็นคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าและหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับตลาดเนื้อแช่แข็งค่ะทางกระทรวงเกษตรนะคะยังตั้งเป้าผลักดันการส่งออกโคเนื้อล็อตแรกของไทยไปยังจีนให้เกิดขึ้นภายใน1ปีเพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยแล้วก็ขยายโอกาสสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะนอกจากเรื่องของการส่งออกสินค้านะคะตอนนี้ไทยเองก็ได้มีการจับมือกับหลากหลายประเทศนะคะท่านนายกก็ไปเดินเรียกว่าเดินไปหาประเทศต่างๆเพื่อที่จะจับมือทำเรื่องของการผลักดันธุรกิจในแต่ละประเทศก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเวียดนาม ก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้าทางภาคเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนละจากที่เป็นคู่แข่งทางการค้าเราก็มาจับมือกันนะคะช่วยกันพัฒนาค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเหมือนกันเพราะว่าทำเกษตรเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือเรื่องน้ำนะคะดินน้ำอากาศเนี่ยแหละค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของแผนน้ำรับมือเอลนีโญนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะคะภาคการเกษตรหรือว่า EEC เนี่ยไม่ให้เกิดความสะดุดในการบริหารจัดการน้ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญอย่างเป็นระบบค่ะหลังจากที่คาดการไว้นะคะว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็อาจจะกระทบต่อแหล่งน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการค่ะหลังจากที่ประชุมแล้วติดตามแล้วไปสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกค่ะด้วยการใช้ข้อมูลคาดการล่วงหน้าในการที่จะมาวางแผนจัดสรรน้ำให้มีระบบมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็คือ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางในพื้นที่ของ EEC นะคะมีทั้งหมดเนี่ย16แห่งด้วยกันแล้วก็มีน้ำต้นทุนรวมทั้งหมด534ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็อยู่ที่44ของความจุ 44% นะของความจุทั้งหมดคือ 1,462 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่ฤดูฝนปีนี้นะคะก็ได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำในภาพรวมไว้แค่ 1,058 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อรองรับความต้องการของภาคการเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมสำหรับน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคด้วยแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงการรักษาระบบนิเวศค่ะรัฐบาลเองก็เลยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เนี่ยไปทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยการใช้ข้อมูลพยากรณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกแล้วก็จะมีการสูบผันน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำในปี2570คือปีหน้าซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการเร่งพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของ EEC ด้วยซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย39โครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีกถึง909ล้านลูกบาศก์เมตรค่
0: ะ
1: ในขณะนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วนะคะประมาณ19โครงการก็สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาศก์เมตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการ909ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ไปที่258ล้านลูกบาศก์เมตรก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะเหมือนกันนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการอีกเนี่ย4โครงการด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือมาค่ะว่าทุกภาคส่วนนั้นจะต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าค่ะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอาจจะต้องปรับ นะคะปรับสู่โรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคการเกษตรอันนี้ก็ต้องปรับเหมือนกันนะคะก็ต้องปฏิบัติตามแผนเพาะปลูกแล้วก็แผนจัดสรรน้ำอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างพอเพียงแล้วก็ลดผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเกี่ยวกับการทำเกษตรที่พวกเรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี
1: ้
0: ตอนนี้ 13:19 ค่ะตอนนี้อาจารย์ทองก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟัง

0: ไปเข้าใจผิดเนาะอย่างวันก่อนเนี่ยเกษตรกรรายนึงโทรมาถามว่าอาจารย์ครับผมจะฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันจะดีไหมถามผู้จัดรายการก่อนทั้งสองท่านเลยว่าว่าพอรู้ไหมว่าฮอร์โมนคืออะไร
1: ฮอร์โมนอันนี้ตามคือตามความเข้าใจนะคะ
2: มันก็คือเหมือน
1: กระตุ้นหรือเปล่า
2: เป็น
1: ตัวเร่ง
2: เพิ่มประสิทธิภาพไหมคะตัวเร่ง
0: ก็ใกล้เคียงเนาะ
2: ใกล้เคียง
0: ไม่ถึงจะถูก
1: ค่ะ
0: นะครับตอนอื่นเนี่ยเกษตรกรไปเข้าใจผิดว่าฮอร์โมนเนี่ยก็คือปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับจะคล้ายๆกับที่น้องตอบว่าเป็นตัวไปเร่งนะครับ
1: ค
0: ่ะคือฉีดฮอร์โมนแล้วมันจะไปเร่งโตเร่งอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะจริงๆแล้วฮอร์โมนเนี่ยถ้าเอาตามรากศัพท์ของทางการเกษตรเนี่ยฮอร์โมนก็คือสารอินทรีย
1: ์
0: นะครับที่พืชเนี่ยสร้างขึ้นเองได้โดยธรรมชาตินะครับในบริเวณเนื้อเยื่อของแต่ละส่วนของพืชนะครับอย่างเช่นปลายยอดเนี่ยก็จะสร้างฮอร์โมนที่เปอร์ลินนะครับเพื่อจะให้ยอดมันยาวออกไปนะครับตามกิ่งก้านก็จะสร้างพวกออกซินนะครับอะไรประมาณนี้แล้วสรุปรวมๆก็คือฮอร์โมนก็คือสิ่งที่พืชสร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับตามส่วนต่างๆของพืชมีหน้าที่ไปกระตุ้นการทำงานของส่วนต่างๆให้ทำงานได้ปกติหรือทำงานได้อะไรล่ะตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นหน้าฝนนะครับพอพืชได้รับน้ำฝนเนี่ยนะครับได้รับเอ็นก็จะพยายามแตกยอดในยอดก็จะมีฮอร์โมนจิ๊บก็จะไปเร่งให้มันยาวประมาณนั้นน
1: ะ
0: ครับดังนั้นฮอร์โมนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักเกษตรหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถผลิตขึ้นมาเองจากห้องทดลองจากวิธีการต่างๆเนา
1: ะ
0: แล้วสามารถเอาไปฉีดในพืชนะครับทดแทนก็คือไม่ต้องไปรอให้พืชมันสร้างเพราะถ้าพืชมันสร้างเนี่ยมันช้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ทันเนี่ยจะคนเนี่ยใจร้อนเนาะนะครับทีนี้ถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพก็ต้องบอกว่าฮอร์โมนเนี่ยเหมือนกาแฟนะครับส่วนปุ๋ยหรือธาตุอาหารเนี่ยเหมือนข้าวนะฮะทีนี้คนเนี่ยก็ต้องกินข้าวนะครับคนไม่กินกาแฟได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคนไม่กินข้าวได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะครับอันนั้นคือคำตอบว่าฮอร์โมนคืออะไรนะครับฮอร์โมนก็คือเปลี่ยนเหมือนกาแฟ
1: ม
0: ีหน้าที่ไปกระตุ้น
1: ค่ะ
0: นะครับประโยชน์ของมันเช่นง่วงจะอยากจะทำงานต่อหรือง่วงจะต้องขับรถก็อาจจะมีตัวช่วยเป็นคาเฟอีนว่าไปเนาะสารกระตุ้นต่างๆอันนี้ก็คือตัวไปกระตุ้นให้สามารถที่จะทำงานต่อได้นะครับอย่างที่ผมบอกที่นี่เนี่ยฮอร์โมนจิ๊บจะไปช่วยทำให้ยอดมันยาวออกไปนะครับอันฮอร์โมนโดยปกติเนี่ยเราจะแบ่งเป็น5ตัวนะครับตัวแรกเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าออกซินนะครับออกซินเนี่ยจะมีอยู่ตามปลายยอดตามกิ่งต่างๆนะครับอันหลายคนเนี่ยอาจจะเคยสังเกตไหมว่าต้นไม้เนี่ยกิ่งที่ตั้งขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่แตกกิ่งข้างที่เราเรียกว่ากิ่งกระโงนะครับนะถ้าเราอยากจะให้มันแตกกิ่งข้างเราต้องเด็ดยอดมันออก
2: เขาจะได้ออกด้านข้างอย่างนี้หรอคะ
0: ก็คือมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าออกซินอยู่ที่ปลายยอดฮอร์โมนตัวนี้จะควบคุมการแตกตาข้างพอเราตัดออกซินตัวนี้ออกไปมันไม่มีตัวไปควบคุมตาข้างตาข้างถึงจะแตกนึกภาพออกเนา
1: ะ
0: หรือถ้าเราไม่ตัดปลายยอดออกก็คือเราต้องโน้มกิ่งลงออกซินเนี่ยจะคุมได้ในแนวตั้ง

0: นะครับตามแรงโน้มถ่วงของโลกพอเราโน้มกิ่งลงแนวขนานกับพื้นโลกมันคุมไม่ได้ตาข้างถึงจะแตก
1: ถ้าเราไม่อยากให้ต้นสูง
0: ใช่ถ้าเราไม่อยากให้ต้นสูงเราอยากให้แตกยอดแตกกิ่งเยอะๆเราขัดยอดในออกกิ่งออกไป
1: ค
0: ่ะนะครับอันนั้นเป็นฮอร์โมนตัวแรกฮอร์โมนตัวที่สองกินเพอร์ลินอันนี้ผมพูดบ่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือไปกระตุ้นให้การแตกยอดดีทำให้ยอดเนี่ยมันยาวนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวพืชจะพักตัวจะไม่ยอมแตกยอดเราก็จะใช้ฮอร์โมนจิ๊บเมลารินผสมยูเรียแล้วไปฉีดม
1: ัน
0: จะไปทำลายการพักตัวทำให้พืชแตกยอดได้นะครับฮอร์โมนตัวที่3ชื่อว่าแอปไซติกนะครับแอปไซติกเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ปิดเปิดปากใบนะครับก็คือช่วงที่แดดร้อนจัดๆเนี่ยแอปไซติกก็จะเป็นสั่งให้ปากใบมันปิดนะครับเพื่อลดการขายน้ำนะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ทีนี้ในช่วงที่อากาศวิกฤตเช่นร้อนจัดหรือหนาวจัดแอปไซติกก็จะไปสั่งให้ปิดเปิดปากใบเพื่อลดการขายน้ำของพืชไม่ให้ขายน้ำมากเกินไปในการพืชจะตาย นะครับตัวที่4เราจะเรียกว่าเอทิลีนเอทิลีนนี่ผมก็พูดบ่อยก็คือสารเร่งการแก่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเรียกว่าแก๊สบ่มกล้วยแก๊สบ่มมะม่วงนะครับก็คือสารเอทิลีนนั่นเองนะครับนั้นสารเอทิลีนเนี่ยเราสามารถเอาไปเร่งให้เกิดการสุกแก่นะครับทำให้ผลไม้เนี่ยเราได้กินเร็วขึ้นว่ากันเถอะนะครับตัวที่ห้าเราจะเรียกว่าไซโตไคนินตัวนี้ผมก็พูดอยู่บ่อยๆว่าจะมีอยู่ในน้ำมะพร้าวมะพร้าวที่เราไปทำน้ำกะทิที่ใส่แกงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับฮอร์โมนไซโตไคนินเนี่ยจะมีหน้าที่ขยายด้านข้างถ้าพูดง่ายๆคือทำให้อ้วนนะครับที่นี่ทำให้ยืดทำให้สูงไซโตไคนินจะทำให้อ้วนนะครับดังนั้นมันจะทำหน้าที่คล้ายๆจิ๊บแต่มันไปขยายด้านข้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ได้ไปขยายด้านยาวนะครับทีนี้ฮอร์โมนพืชเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างเช่นในคนที่ปลูกเงาะแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยติดผลออกดอกเยอะแต่ไม่ติดผลนะครับเราจะใช้ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับนอกเหนือจากฮอร์โมน5ตัวแล้วเนี่ยมันยังมีฮอร์โมนที่เราไม่จัดอยู่ในประเภทของฮอร์โมนแต่เราก็อนุโลมเรียกว่าฮอร์โมนนะครับก็คือฮอร์โมน NAAนะครับย่อมาจากเนทาลีนแอซิติกแอซิดเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เราจะใช้ฮอร์โมน NAA เนี่ยประมาณ5 cc ผสมน้ำ5ลิตรนะครับเอาไปฉีดพ่นในต้นเงาะประมาณ10จุดต่อต้นไม่ได้ฉีดทั้งต้นนะฉีดเป็นจุดๆๆๆนะครับประมาณ 5-10 จุดต่อต้นช่วงที่เงาะกำลังแตกดอกอ่อนๆดอกยังไม่ทันบานม
1: ัน
0: สามารถไปกระตุ้นให้เงาะเนี่ยสร้างเกสรตัวผู้ได้คือเงาะที่ออกดอกทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเกสรตัวเมียแต่เมื่อมันไม่มีเกสรตัวผู้มันก็เลยติดดอกน้อยลงแต่การที่ใช้ฮอร์โมน NAA ไปฉีดมันจะกระตุ้นให้เกิดการแตกเกสรตัวผู้แล้วจะทำให้การติดดอกดีขึ้นนะครับหรืออย่างกรณีมะม่วงเขียวตะเวยซึ่งหลายคนบอกว่าปลูกแล้วมันไม่เคยติดลูกนะครับออกดอกอยู่แต่ไม่ติดลูกนะครับเนื่องจากมะม่วงเขียวเสวยเป็นมะม่วงที่มีดอกสมบูรณ์เพศน้อยนะครับเราก็จะใช้ฮอร์โมน NAA เนี่ยนะครับไปฉีดกระตุ้นทำให้มันเกิดดอกสมบูรณ์เพศแล้วก็จะติดลูกมากขึ้น
1: ก็ใช้อัตราส่วนเท่ากันกับเงาะเหมือนกัน
0: เท่ากันนะประมาณ 5cc ต่อ 5 ลิตรนะครับทีนี้ในฟักทองวันก่อนผมบอกให้ปลูกไอ้อะไรหลุมสมบีนะครับฝักแตงแตงฟ้าอะไรปลูกไปในหลุมเดียวกันนะครับมีคนหนึ่งเขามาถามว่าปลูกฝักทองเนี่ยหน้าฝนแล้วมันไม่ติดลูกนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนนะเนื่องจากว่าละอองเกสรมันถูกฝนแล้วมันเปียกทำให้เกสรมันไม่ผสมกันนะครับ
1: อัน
0: นี้คุณก็คือต้องหาทาง หรือว่าดอกประกองที่มันกำลังจะบานในวันรุ่งขึ้นเนี่ยแต่รุ่งขึ้นจะมีฝนตกเนี่ยคุณต้องหาทางไม่ให้เกสรดอกเนี่ยเปียกน้ำฝนให้ได้อาจจะเดินดอกออกอาจจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเปียกมันก็จะติดแต่กรณีที่มันจะมีปัญหาคือนะครับก็คือช่วงที่ประกองเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงที่หน้าร้อนจัดๆนะครับมันจะเป็นดอกเกสรตัวผู้เยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าหน้าหนาวจัดๆมันจะเป็นเกสรตัวเมียเยอะนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้พวกฮอร์โมนไปฉีดช่วยนะครับอย่างเช่นถ้าเอาเราเอาจี๊ดไปฉีดเนี่ยมันจะเกิดเกสรตัวผู้เยอะฮอร์โมนจี๊ดเปอร์ลินหน้าร้อนเนี่ยช่วงที่ฟักทองมีประมาณสักแปดข้อสิบข้อเนี่ยเราจะใช้ฮอร์โมนจี๊ดเปอร์ลินเนี่ยไปฉีดนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับให้เกิดดอกตัวผู้มากขึ้นนะครับนั้นตรงนี้เราต้องดูด้วยนะว่าหน้าร้อนนะครับอากาศร้อนเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าร้อนเนี่ยจะเกิดดอกเกสรตัวผู้มากเราไปฉีดฮอร์โมนที่บริเวณเพื่อให้มันสร้างดอกตัวเมียแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะดอกตัวเมียมากโดยเฉพาะคนที่ปลูกฟักทองปลายปีราคาจะถูกเพราะว่าดอกตัวเมียมันเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการผสมมันจะไม่ดีเราก็ใช้ฮอร์โมนเอสตีดีนไปฉีดเพื่อให้มันเกิดดอกคู่มากขึ้นอันนี้ก็คือการใช้ประโยชน์ของฮอร์โมนต่างๆนะครับว่าถ้าเรารู้จักใช้รู้จักว่าฮอร์โมนตัวไหนมีหน้าที่ทำอะไรนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเราดีขึ้นนะครับทีนี้เราจะฉีดฮอร์โมนเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่อยู่ๆก็ไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดแล้วบอกว่าจะเร่งให้มันโตไม่ใช่นะครับฮอร์โมนไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารอาหารฮอร์โมนเป็นสารกระตุ้นเฉยๆครับดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นหน้าหนาวเนี่ยถ้าปลูกข้าวไว้นะครับมันจะเกิดโรคที่เขาเรียกโรคจู๋เนาะโรคจู๋ก็คือโรคที่ไม่โตต่อโดยการอั้นยอดนะครับเราก็จะไปฉีดพวกฮอร์โมนหรือสารอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซิงค์นะครับมันก็จะทำให้ข้าวเนี่ยยืดโตต่อได
1: ้
0: นะครับอันนี้เราต้องดูด้วยเราหรืออย่างแตงกวาเนี่ยถ้าเราฉีดอินซีฟอนนะหรือเอทิลีนเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดดอกตัวเมียนะครับอย่างเงี้ยถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราปลูกอะไรหน้าไหนแล้วจะฉีดอะไรเพื่อจะเปลี่ยนให้มันเกิดเพศดอกนะครับเป็นผลให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเงี้ยมันถึงจะเกิดประโยชน์เนาะงั้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะว่าฮอร์โมนเอสทีลีนนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่ามันหาซื้อยากถ้ามันยากเนี่ยเราใช้น้ำส้มปั่นไม้แทนก็ได
1: ้
0: นะครับในน้ำส้มปั่นไม้เนี่ยเวลาเผาถ่านเนี่ยถ้าที่เก็บน้ำส้มปั่นไม้เนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเอสทีลีนหรือสารเร่งแก่นะครับงั้นเราก็ใช้ฮอร์โมนเอสทีลีนจากน้ำส้มปั่นไม้ก็ได้ในฟักทองเนี่ยเราจะไปฉีดช่วงที่มีข้อประมาณสัก8ข้อถึง10ข้อเนี่ยนะครับเราก็ใช้พวกเอสทีลีนไปฉีดมันจะกระตุ้นให้เกิดดอกตัวเมียมากขึ้นนะครับพอดอกตัวเมียเยอะมันก็ติดลูกเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการที่เราใช้ฮอร์โมนให้เกิดประโยชน
1: ์
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อย่างฮอร์โมนที่บริเวณเนี่ยผมเอามาใช้ในการยับยั้งไม่ให้ผลไม้ฝุ่นแก่เร็ว
1: อันไว้ก่อน
0: อย่างเช่นเขาเรียกว่าสารหนุ่มเนาะอิทิลีนแต่เอทิลีนหรืออิทิฟอนเนี่ยเราเรียกว่าสารแก่นะครับงั้นผลไม้จะถูกแก่มันจะสร้างสารเอทิลีนนะครับแต่เราไม่ให้มันแก่เราก็เอาจิ๊บเนี่ยไปฉีดมันก็จะไปยั้งเอทิลีนก็เลยทำให้มันยังหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: จะได้ราคาจะได้ไม่ต้องไป
0: สวนผลไม้นะช่วงที่ผลไม้มันออกพร้อมกันเนี่ยราคามันถูกนะครับ นั้นเราจะมี2วิธีก็คือถ้ามันออกพร้อมกันเราเร่งให้มันแก่ก่อนเพื่อขายก่อนเราใช้เอทิลีนไปฉีดแต่ถ้าเราเร่งให้มันแก่ก่อนไม่ทันเราดึงให้มันแก่ช้านะครับเพื่อขายทีหลังมันจะได้ราคาเพิ่มขึ้นเราก็จะฉีดด้วยฮอร์โมนจิปเปอร์ลินบวกยูเรียบวกแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยไปเพิ่มสารสีเขียวในพืชนะครับฉะนั้นเนี่ยพืชมันก็จะสุกแก่มันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรตามประเภทของมันนะนี้ถ้าเราฉีดจิปเปอร์ลินฉีดยูเรียแล้วก็ฉีดแมกนีเซียมลงไปมันจะไปยั้งการสร้างสีไม่ให้เปลี่ยนสีเร็วไม่ให้สร้างเอทิลีนยูเรียก็จะไปกระตุ้นให้มันโตต
1: ่อ
0: นะครับฉะนั้นมันก็จะโตต่อไปเรื่อยๆมันยังไม่แก่เราก็ยังไม่ต้องขายนะครับอันนี้ก็คือเราใช้ประโยชน์จากการที่เรารู้จักฮอร์โมนนะครับแต่ทุกวันนี้เราจะบอกว่าไงเราเข้าใจว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
1: เข้าใจว่าเป็นปุ๋ย
0: เขาจะฉีดฮอร์โมน
1: ค่ะ
0: ถึงแต่เขาจะฉีดฮอร์โมน
1: ใช่มันต้องดูด้วยว่าเราปลูกเป็นอะไรแล้วต้องการแบบไหนนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามีตั้ง5ตัวเนี่ยแล้วก็ใช้แตกต่างกันออกไปด้วย
2: ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้
0: ใช่ก่อนจะฉีดต้องถามก่อนว่าฉีดทำไมฉ
1: ี
0: ดเพื่ออะไรฉ
1: ี
0: ดแล้วได้อะไรไ
1: ม
0: ่ฉีดได้ไห
1: ม
0: นะคร
1: ับ
0: ใช่ใช่ทุกครั้งก็ไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดฉีดไปเสร็จปั๊บก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแน่ๆคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือบางครั้งไปซื้อฮอร์โมนผิดชนิดมามันเกิดผลเสียไปอีกนะครับอย่างเงี้ยแทนที่จะเร่งการสุกแก่ไปซื้อฮอร์โมนจิ๊บมาฉีดมันไม่แก่ทันทีพลังงานงอกแล้วทีเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ฝากเกษตรกรไว้เนา
1: ะ
0: ฮอร์โมนคือสารกระตุ้นมีตั้งหลายตัว อยู่ที่เราจะใช้ว่าจังหวะไหนหรือเราใช้เท่าที่จำเป็นหรือใช้ให้เป็นมันถึงจะเกิดประโยชน์สูงครับ
1: ค่ะ
0: แล้วประหยัดสุดครับ
1: โอ้โหนี่ดีมากเลยนะคะในช่วงที่คือวิกฤตเรื่องพลังงานแบบนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่แบบเอะอะก็จะไปซื้อฮอร์โมนมาไว
2: ้
1: มาเก็บเพื่อที่จะฉีดยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากจะฉีดฮอร์โมนเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าพอวันนี้เราได้ฟังอาจารย์ไปด้วยเนี่ยมันก็ได้องค์ความรู้ที่ดีนะคุณผู้ฟังที่อาจจะฟังไม่ทันไม่เป็นไรเข้ามาดูใน Facebook Live ก็ได้นะคะตอนนี
2: ้
1: ฟังแบบย้อนหลังกดไลค์กดแชร์ไปก่อนค
2: ่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: สิบสามนาฬิกา44นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สองกับทั่วทิศถิ่นไทยค่ะ
4: ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญมากๆในช่วงนี้นะคะขอเชิญพระสกนิกรไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะคะเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขออภัยค่ะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งค่ะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะเช็คจุดรับบริจาคโลหิตที่อยู่ใกล้เราได้นะคะ
3: เข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์บริการบริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้นะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ดูแลสุขภาพก่อนไปบริจาคโลหิตด้วยนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:45 46 นาทีในช่วงนี้นะคะเราเปิดสายคุณผู้ฟังให้โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการทำเกษตรนะคะหรือว่าการที่เราจะปลูกต้นไม้จะต้องทำยังไงบ้างนะคะวันนี้เราเปิดสายที่เบอร
4: ์02-276-9718 ค่ะ02-276-9718ตอนนี้มีผู้ฟังจากทางบ้านนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วโทรมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
3: ค
4: ุณศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
5: เรียกถามผมปลูกไอ้กุ้ยช่ายนะครับ
3: กุ้ยช่าย
5: ว่าเป็นทำไมมันถึงเป็นใบไหม้บางทีมันก็ใบเหลือง
3: อาจารย์คะ
6: กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนะไม่ใช่ขึ้นช่าย
5: กุ้ยช่ายครับ
3: กุ้ยช่ายค่ะ
6: กุ้ยช่ายที่ทำขนมกุ้ยช่ายเนาะ
5: ครับผม
6: ครับปลูกในดินอะไรดินเหนียวดินร่วนดินทราย
5: ดินเหนียวครับ
6: อันนั้นนะต้นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ใบเหลืองนะครับแล้วเอดินเหนียวเนี่ยมันอุ้มน้ำครับเอามันอุ้มน้ำเนี่ยกุ้ยช่ายมันเป็นพืชอวบน้ำนะครับพอรากมันเนี่ยหายใจได้น้อยเนื่องจากว่าดินมันชุบน้ำนะครับมันก็จะทำให้การดูดสารอาหารขึ้นไปได้น้อยมันก็จะทำให้ใบล่างเนี่ยเหลืองเร็วแล้วก็ถ้ามันตึงเยอะๆใบบนก็จะเหลืองตามนะครับดังนั้นก่อนที่จะปลูกกุ้ยช่ายเนี่ยก็ต้องเตรียมดินให้เป็นดินร่วน
5: ครับ
6: ทำให้เป็นดินร่วนหรือไม่ก็ต้องมียกร่องนะครับทีนี้ตอนนี้คุณได้ยกร่องไหมหรือปลูกไปเลย
5: คือผมปลูกในกระถางนะครับ
6: โอ้โหยิ่งใหญ่เลยครับแล้วคุณรดน้ำบ่อยแค่ไหน
5: รดทุกวันครับ
6: เออเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างเนาะอย่าไปขยันรดหรือเวลารดน้ำดูใต้หรือพื้นในกระถางเนี่ยให้ดูดินเป็นเกณฑ์ว่าถ้าดินมันยังเปียกอยู่อย่าเพิ่งไปรดมันนะครับ แล้วก็ตอนนี้ถ้ามีพวกไตรโคเดอร์มาเนาะเอาไตรโคเดอร์มาใส่ช่วยไปสักหน่อยนึงนะครับทำให้รากมันดีขึ้นหรือไม่ก็หาเสียมเล็กๆเนี่ยเอาเศษถ่านใส่ไปแล้วก็ทวนเศษถ่านใส่ลงไปก่อนแล้วก็เอาไตรโคเดอร์มารดแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่รดน้ำทุกวันอาจจะวันเล่นวันหรือวันเล่นสองวันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นครับ
5: ครับแล้วผมไตรโคเดอร์มาเนี่ยผมลดทุกเดือนนะครับ
6: ไตรโคเดอร์มาปกติแล้วมันจะอยู่ได้2เดือนนะฮะฉะนั้นสัก2เดือนครั้งก็ได
5: ้ครับผม
6: ไม่ต้องถึงกับทุกเดือนครับ
5: ครับเป็นใบไหม้ด้วยนะครับ
6: ใบไหม้เพราะว่ามันได้รับอะไรเข้มข้นเกินไปเช่นเราเอาอะไรไปใส่หรือเอาอะไรไปฉีดนะครับบางคนชอบทำน้ำหมักแล้วก็น้ำหมักไปฉีด
5: อันนี้ผมทำน้ำหมักนะครับผมฉีดน้ำหมักด้วยครับ
3: ฉีดเยอะเกินไปใช่ไหม
6: มันเข้มข้นนะมันไม่เยอะเกินไปใช้อัตราเข้มข้นเกินไปน้ำหมักเนี่ยถ้าเราใช้ในผักเนี่ยมันต้อง1:300นะครับ1:300ก็คือ1 ppm ต่อน้ำ300 ppm เวลาเราใช้เราเคยประมาณได้ว่าของเราเนี่ยใช้เท่าไหร่
5: ผมใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20 ลิตรครับ
6: โอ้2ช้อนโต๊ะนี่มัน20 ppm นะ
5: ครับ
6: มัน1:100แล้วนะไม่ใช่1:300นะครับมันเข้มข้นเกินไป
5: ครับผม
6: นะครับมันเข้มข้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหารเนาะ
5: ครับผม
6: หมักมันจะมีค่าหลักการนำไฟฟ้าหรือค่า EC ไปทำให้ไฟไหม้ครับ
5: ครับผม
6: ดังนั้นต้องลดปริมาณน้ำหมักลงนะครับ
5: ครับผม
6: มันจะช่วยทำให้ใบหายไหม้ครับ
5: ครับครับขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
5: สวัสดีครับ
3: ค่ะบางทีการปลูกเนี่ยบางทีเราก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการใส่ปุ๋ยการเสริมอะไรเข้าไปเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีนะ
6: ค่ะหวังดีกับผงร้าย
3: ใช่ค่ะ
4: อย่างเรื่องรดน้ำอย่างเงี้ย
3: บางคนเช้าเย็นบางทีจนแฉะแล้วแฉะอีกจนท่วมต้นไม้ก็รับไม่ไหวเหมือนกัน
4: ค่ะเอาละค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะใครที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะโทรมาได้ที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718ค่ะ
3: ค่ะ ขออนุญาตสลับไปที่ทางออนไลน์
4: ไม่น่าจะทันแล้วนะ
3: ตอนนี้
4: มีคุณรุ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสามท่านเลยค่ะ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: อยากเรียนถามอาจารย์ทองเรื่องน้ำหมักขี้หมูค่ะจะฉีดข้าวอะค่ะ
3: น้ำหมักขี้หมู
8: ครับ
7: วิธีทำอะค่ะ
8: ถามว่าอ๋อวิธีทำเน
7: าะวิธีทำอะค่ะแล้ววิใช้ด้วยค่ะ
8: เราจะใช้ขี้หมูตากแห้งเนาะเพราะมันจะได้เห็นน้อยๆนะครับตากแห้ง 3-5 โลแล้วแต่ขนาดของข้าวนะถ้าต้นเล็กก็3โลนะครับใส่ในมุ้งสีฟ้าหรือมุ้งเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็แช่ในน้ำ200ลิตรนะครับแช่ไว้3คืนนะอาจจะเติมพวก EM หรือพวกน้ำหมักอะไรลงไปเพื่อจะได้สารอาหารในขี้หมูออกมาเยอะๆแล้วก็ช่วง3คืนที่แช่เนี่ยก็คนหรือเขย่าไอ้ถุงสีฟ้าที่เราใส่ขี้หมูด้วยเนาะสารอาหารมันจะได้ออกมาเยอะๆพอครบ3วันแล้วก็เอาขี้หมูไปใส่ต้นไม้ใส่พืชผลอะไรก็ได้ไอ้น้ำขี้หมูที่เราใส่ในน้ำ200ลิตรเนี่ยเอาใส่เป้ไปฉีดได้เลยไม่ต้องผสมน้ำเพิ่ม
7: ครับ
8: แล้วที่ต้องทำให้ดีนะ
7: มาจากสถานที่ท
8: องแดดอ่อน
7: จาง EM เนี่ยใส่ผลหมึกนี้ครับ EM เนี่ยอาจารย์ EM มาใส่พร้อมน้ำหมัก EM มาใส่พร้อมกับเราแช่ขี้หมูเลยไหม
8: ได้ครับ EM ได
3: ้น้ำหมักก็ได
8: ้รวมกันเลยก็ได้นะ
7: ใส่พร้อมกันทีเดียว
8: เยอะเยอะมากก็ได้นะน้ำหมักมันมีค่า EC เนาะอย่างที่ตะกี้บอกไป
7: จะ
8: เอาน้ำหมักกระป๋องนมนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผม
7: จ้ะ PM เราใส่มากไหมคะอาจารย
8: ์ PM ได้ครับครึ่งลิตรก็ได้ลิตรนึงก็ได้ครับ
7: ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
8: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
7: ยูเรียใส่ด้วยไหมคะยูเรียใส่ด้วยไหมคะ
8: ถ้าเราอยากให้มันเขียวเร็วก่อนที่เราจะไปใช้เราก็ยูเรียใส่ไปสักกิโลนึงต่อน้ำ200ลิตรก็จะเป็นเร่งให้ข้าวเราเนี่ยเขียวครับ
7: แล้วสมมติว่าเราใช้ไม่หมดนี่เก็บไปเป็นไรไหมคะอาจารย
8: ์ไม่เป็นไรฮะแบงค์อันมันอาจจะกลิ่นไม่ค่อยดี
3: ต้องอาจารย์ต้องปิดฝาไว้ไหมคะ
7: เรา
8: ต้องปิดไว้ก็จะดีฮะ
7: เราใส่ยาปรับผ้าได้ไหมอาจารย์ไม่ให้กลิ่นเหม็นนะให้ไม่เหม็นอ่ะ
8: ใส่เรื่องไม่ให้กลิ่นเหม็น
7: ได้ไหม
8: ดูเลยว่าน้ำยาซักผ้านั้นมันมีโซดาไฟหรือเปล่านะครับเพราะในน้ำยาซักผ้ามันจะมีโซดาไฟนะไฟไหม้นะ
7: น้ำยาปรับมาหนูน้ำยาปรับอ่ะ
4: น้ำยาปรับผ้านุ่มเหรอคะ
7: จ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ไหม
8: ต้องดูส่วนผสมมันซะหน่อยนะผมเองก็ไม่เคยใส
3: ่แต่จริงไม่ต้องใส่จะดีกว่าไหม
8: ถ้าจะใส่น้ำยาจับใบก็ได้นะหรือถ้ากลัวกลิ่นมันเหม็นเนี่ย
3: ปิดฝาไว้
8: อาจจะปิดฝาไว้หรือทำแล้วรีบใช้ให้หมดครับ
7: ถูกแดดเป็นไรไหมคะอาจารย์หรือหมักไว้แล้วถูกแดดเป็นไรไหม
8: ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าอะไรล่ะ
3: ประสิทธิภาพ
8: มันร้อนร้อนแล้วโอกาสที่ไนโตรเจนมันจะระเหยกันจะเยอะ
3: มันจะเยอะมีโอกาสระเหยมากกว่าทั้งนี้ก็เอาไว้ในที่ร่มจะดีกว่าไหมคะ
7: จ้าอาจารย์
8: ส่วนใหญ่เราทำไว้ในที่ร่มครับเราไม่ได้ตากแดดเนาะเราไม่ได้ทำตากแดดอยู่แล้วไม่งั้นจุลินทรีย์ก็จะตายเนาะถ้ามันร้อนเกิน
7: ถ้าเราเอาฉีดเลยอาจารย์ถ้าเราเอาฉีดเตยใช้ยังไงคะถ้าฉีดเตยฉีดได้ไหมถ้าฉีดเตยเนี่ย
8: ก็คืออย่างที่บอกอะน้ำสองร้อยลิตรใส่เป้ไปฉีดได้เลยฉีดขึ้นไปสักนิด
3: ฉีดได้เลย
8: ขี้หมูเนี่ยขึ้น3โลหรือ5โลขึ้นเกี่ยวขนาดของพืชพืชต้นใหญ่5โลพืชต้นเล็ก3โลก็พอ
7: จ้าจังจ้าขอบคุณมากค่ะ
3: โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะสลับไปที่ทางออนไลน์นะคะคุณข้าวหอมบอกว่าคุณข้าวหอมเนี่ยปลูกน้ำเต้าติดผลอ่อนแล้วติดเยอะด้วยแต่ว่าปัญหาคือแมลงวันทองเนี่ยมันจะมาเจาะผลอ่อนแล้วก็เน่าค่ะมีวิธีป้องกันไหมคะว่าจะทำวิธีไหนดี
8: ก็จริงๆมีหลายวิธีเนาะ
3: ค่ะ
8: ใช้เรียกกับดักกาวเหลืองนะครับมาล่อไว้ล่อแปลงนะมันจะไปล่อในแปลงเนาะมันจะล่อแมลงวันทองเข้าแปลง
3: ค
8: ่
3: ะ
8: นะครับสารจูจีนอนก็คือสารล่อแมลงวันทองอันนั้นก็ช่วยได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือใช้สารเคมีไปฉีดเลยป้องกันแมลงวันทองเราเรียกว่าสารไซคลอฟอน
3: ไซคลอฟอน
8: เราสามารถเราสามารถฉีดในมะม่วงในชมพู่ได้หมดนะฮะก็จะทำให้แมลงวันทองไม่มาต่อย ในไม้ผลของเราและอีกตัวนึงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ลืมก็คือไปปลูกกะเพราไว้ข้างๆกะเพรามันจะล่อมาแมลงวันทองไปปลูกกะเพราไว้ข้างๆนะครับมีถอนออกไปซะนะครับก็ไปเลือกเอาระหว่างถอนน้ำเต้ากับถอนกะเพราจะถอนอะไร
4: ค่ะ
8: บางทีลืมนะครับไปปลูกไว้ใกล้ๆกัน
4: ค่ะ
8: ก็เลยไปล่อมาแมลงวันทองมาต่อยน้ำเต้า
3: ก็ดีเหมือนกันนะเพราะกะเพราปลูกง่าย
4: ค่ะ
3: ปลูกง่ายแล้วก็ปลูก
8: กะเพราเนี่ยมันจะล่อแมลงวันทองคร
4: ับ ดีๆค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณปณิศราค่ะถามว่าปลูกกล้วยกล้วยน้ำว้านะคะไม่มีขี้ไก่หรือขี้หมูรองก้นหลุมจะใช้เป็นขี้วัวแทนได้ไหมคะ
8: ขี้วัวใช้ได้แต่อย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะทำให้เกิดสายพายได้ง่ายนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ปุ๋ยหมักก็ได
4: ้
8: นะครับปุ๋ยหมักที่เราทำมันมีส่วนผสมหลากหลายนะครับในปุ๋ยหมักอาจจะมีขี้วัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถือไว้เยอะเราใช้ปุ๋ยหมักจะดีกว่า
3: โอเคค่ะ
4: ค่ะ
3: อาจารย์ฝากทิ้งท้ายค่ะในช่วงนี้ใครที่อยากจะติดต่ออาจารย์สามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างค่ะ
8: ก็ติดต่อทางโทรศัพท์เนา
3: ะ
8: 0611242859นะครับ0611242859เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์ได้เนาะ
3: ค่ะ
8: เวลาโทรหาผมก็8โมงเช้าอย่าให้เกิน5โมงเย็นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือไปเจอผมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือ นเดือนหน้าจะมีงานตั้งแต่วันที่3 4 5ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทั้งใครมีปัญหาก็ไปหาผมที่นั่นได
4: ้
8: ที
4: ่
8: จะซื้อต้นไม้มีใครช่วยถ่ายทัดด้วยนะเนี่ย
4: ทุกท่าน
8: นะครับถ้าไปหาผมได้เอาตัวอย่างของดินตัวอย่างของน้ำหรือโรคพืชต่างๆท่านถ่ายเป็นคลิปมาหรือจะเอาใบจริงมาต้องเอาใบจริงมานี่ต้องบอกนี้เนา
4: ะ
8: ว่าเก็บใบพืชมาเนี่ยแล้วท่านอาจจะจุ่มน้ำหรือเอาน้ำพรมสักหน่อยแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากนะครับแล้วใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้แล้วถึงวันงานไปเอาไปให้ผมไม่ใช่เก็บใบพืชมาแล้วปล่อยมันเหี่ยวแล้วก็เอาไปให้ผมดูดูแม่ออกนะ
4: ค่ะ
8: เพราะมันเหี่ยวไปแล้วมันเน
4: ี่
8: ยมันแห้งไปแล้วไม่ได้บอกว่าโรคอะไรนะครับยกเว้นบางโรคที่มันยังมีอาการอยู่นะครับแล้วเก็บตัวอย่างสดๆไปให้ดูมันจะวิเคราะห์ได้ง่ายกว่า
4: ค่ะ
8: ก็ไปเจอผมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติวันที่3ถึงวันที่5นี้ครับ
4: ค่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
3: ค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะรายการทั่วทิศถิ่นไทยเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะรับชมรับฟังได้นะคะช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นรับแจ้งเบาะแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: และพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: อธิดาพระองค์ใหญ่สเสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสและปราบปรามการทุจริตช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 19:00 นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเพื่อเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรติดตามแก้ปัญหาเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ค้างจ่ายเตรียมเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้า25มิถุนายนนี้
4: นางควันรัตอังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินนิตยภัตหรือเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาค้างจ่ายและล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณปี2570ก็นำมาแก้ไขปัญหาค้างจ่ายซึ่งคณะกรรมการได้เร่งนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาหลังได้รับการสะท้อนปัญหาจากพระสงฆ์และส.ส.ในหลายพื้นที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอและกระบวนการเบิกจ่ายมีความล่าช้าทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงบประมาณร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อติดตามความคืบหน้ากรอบเวลาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง125ต่อ61เสียงถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรนายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์แสดงความยกย่องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของฟินแลนด์อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตนอย่างถาวรทั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2523 ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
5: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
2: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: You are listening to EEC Insight.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะมาพูดถึงในเรื่องของ EEC ค่ะด้วยการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะค่ะได้มีการให้ข้อมูลเรื่องของศักยภาพประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีด้วยกันพบว่าเอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจในอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วยเรื่องของที่ตั้งที่ทำให้ไทยเนี่ยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินและโลจิสติกของภูมิภาคอาเซียนได้ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของไทยทั้งในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปหารือกันกับเมเดฟอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งมีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมด้วยกว่า38บริษัทค่ะแล้วก็ได้มีการพบปะหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเป็นรายบริษัทโดยอุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์หรือว่า MRO รวมถึงโลจิสติกขั้นสูงก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนค่ะโดยนางสาวรัชดาธนานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยว่าจุดแข็งของไทยค่ะไม่ใช่เพียงเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แต่ว่าอยู่ที่ความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอุตภเปาเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานค่ะที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงได้สำหรับโครงการสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในเขต EEC ขณะนี้นะคะก็มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารสูงสุดถึง60ล้านคนต่อปีค่ะนอกจากจะรองรับผู้โดยสารแล้วก็ยังจะเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าภาคพื้นที่มีพื้นที่สำหรับพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและเขตปลอดอากรมีมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ที่ประมาณ 218,788 ล้านบาทและเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะภาคเอกชนฝรั่งเศสค่ะก็มีความแข็งแกร่งด้านการบินอวกาศระบบป้องกันประเทศและเทคโนโลยีขั้นสูงจึงสอดรับกับทิศทางของไทยค่ะที่ต้องการการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคท่านนายกก็เลยใช้เวทีที่ฝรั่งเศสนะคะสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยเนี่ยพร้อมรับการลงทุนใหม่อุตสาหกรรมการบินก็เป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญเพราะว่าไทยเนี่ยมีทั้งทำเลโครงสร้างพื้นฐานซัพพลายเชนแล้วก็กำลังคนค่ะที่จะต่อยอดเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้ค่ะ

0: ถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการปรับแผนการลงทุนที่มาบตาพุทธเฟส3นะคะมูลค่ากว่า 90,000 ล้านบาทค่ะโดยเปลี่ยนจากปิโตขาลงนะคะมาเป็นอุตสาหกรรมพลังงานอนาคตแทนค่ะโดยนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ EEC มูลค่าลงทุนกว่า 93,000 ล้านบาทค่ะโดยจะมีการถมทะเลพื้นที่ 1,000 ไร่เพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG และสินค้าเหลวสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานรวมถึงปิโตรเคมีและยังมีเป้าหมายนะคะให้เป็นศูนย์กลางพลังงานของประเทศโดยการก่อสร้างจะแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงที่1ก็คือเป็นงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดค่ะเช่นการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือท่าเทียบเรือบริการระบบถนนระบบขนส่งทางท่อซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่เอกชนคู่สัญญานะคะก็คือบริษัทกัฟ MPT ขออภัยค่ะบริษัทกัฟ MTP Energy Terminal จำกัดก็ได้สิทธิ์พัฒนาท่าเรือก๊าซและพื้นที่หลังท่านะคะประมาณ200ไร่เป็นระยะเวลา30ปีพร้อมรองรับการนำเข้า LNG ได้11ล้านตันต่อปีค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน2ปีจากนี้ค่ะส่วนช่วงที่2ก็เป็นพื้นที่พัฒนาท่าเรือและพื้นที่ธุรกิจก็แบ่งพื้นที่เป็นแปลง A แล้วก็แปลง C นะคะยอมรับว่ามีการเรื่องของความล่าช้าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยยังไม่เคาะรูปแบบการลงทุนระหว่างการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่าเป็นสัญญาแบบรัฐต่อรัฐโดยก็ต้องรอความชัดเจนของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศด้วยรวมถึงการทบทวนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในส่วนนี้ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าต้องการให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลกแล้วก็ด้วยเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขาลงค่ะอุตสาหกรรมน้ำมันมีความผันผวนสูงดังนั้นเนี่ยก็คือจำเป็นที่จะต้องรอความชัดเจนด้านนโยบายจากรัฐบาลค่ะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วซึ่งเดิมพื้นที่แปลง A แล้วก็แปลง C ก็ได้วางแนวทางเรื่องของการลงทุนในรูปแบบ PPP นะคะหรือว่าเป็นการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับนั้นก็มาจากการดำเนินกิจการท่าเรือสินค้าเหลวและก็คลังสินค้าหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะในส่วนกนอ.ก็จะมีรายได้จากการที่ให้สิทธิ์การร่วมลงทุนค่าเช่าพื้นที่ค่าดำเนินการท่าเรือค่าบริการสาธารณูปโภคแล้วก็ค่าธรรมเนียมสินค้าผ่านท่าซึ่งตอนนี้เนี่ยทางการก็ได้มีการเตรียมทบทวนแนวทางใหม่ซึ่งก็ได้เสนอเรื่องต่อครม.ไปแล้วก็มีแนวคิดที่จะเป็นการลงทุนแบบรัฐต่อรัฐด้วยหรือว่ารูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์พลังงานในอนาคตซึ่งก็มีทางเลือกที่เสนอไว้อยู่ที่ประมาณ6รูปแบบก็รอว่ารัฐบาลนะคะจะตัดสินใจเลือกแบบใดค่ะนอกจากนี้นะคะก็มุ่งมั่นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของพลังงานอนาคตแทนปิโตรเคมีนะคะเพราะว่าสำหรับพื้นที่ช่วงที่2เนี่ยที่เตรียมไว้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นหลักแต่ว่าด้วยบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทำให้ภาครัฐค่ะต้องกลับมาทบทวนว่าอุตสาหกรรมใดควรเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของพลังงานในเรื่องในประเทศในระยะยาวแม้ว่าเดิมทีเนี่ยโครงการนี้ถูกออกแบบมานะคะเพื่อให้พัฒนาระยะที่1แล้วก็ระยะที่2เดินหน้าไปพร้อมกันดังนั้นพื้นที่ตรงส่วนนี้ก็มีการเปลี่ยนแนวทางให้ใช้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตทั้งเชื้อเพลิงสะอาดพลังงานไฮโดรเจนโซล่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ทุกอย่างหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างไรก็ตามค่ะการกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลง A แล้วก็แปลง C เนี่ยจำเป็นต้องรอความชัดเจนของแผน PDP ฉบับใหม่ที่คาดว่าจะเสร็จได้ในอีก2เดือนข้างหน้าค่ะเนื่องจากว่าแผนนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางความต้องการใช้เชื้อเพลิงและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอนาคตในส่วนของโครงการท่าเรือมาบตาพุทธระยะที่3นะคะก็มีพื้นที่รวมอยู่ที่ประมาณ 1,000 ไร่โดยแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ถมทะเลประมาณ450ไร่และพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคอีกกว่า600ไร่ค่ะ ในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200ไร่ถูกกำหนดให้รองรับ LNG Terminal ของกลุ่มปตท.เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวของประเทศมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลง A B C โดยแปลง B นะคะให้กับทำท่าเรือก๊าซ LNG ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2572ขณะที่แปลง A ค่ะตามแผนเดิมก็คือท่าเรือขนส่งสินค้าเหลวปิโตรเคมีแล้วก็เคมีคอลต่างๆส่วนแปลง C ก็จะเป็นคลังสินค้าโรงไฟฟ้าโรงงานเหล็กโครงสร้างโครงการก่อสร้างทั้งหมดก็จะแล้วเสร็จภายใน2572ค่ะด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ได้บอกว่าหลังจากที่มีการหารือการร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่10บริษัทในพื้นที่ EC ภาคเอกชนค่ะได้สะท้อนปัญหาและข้อเสนอสำคัญหลายด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ภูมิศาสตร์โลกและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำประเด็นสำคัญที่ภาคเอกชนเสนอก็คือเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่มีความซับซ้อนระหว่างหน่วยงานรัฐรวมถึงการเร่งรัดกระบวนการอนุญาตต่างๆโดยเฉพาะการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ค่ะซึ่งก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในพื้นที่ EEC นะคะโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผลักดันแนวทางค่ะเพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวให้กับภาคธุรกิจนอกจากนี้นะในภาคเอกชนก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการเข้าถึงในหน่วยงานต่างๆการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียวรวมถึงการกำหนดมาตรฐานด้านไบโอพลาสติกและการใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อรองรับเป้าหมายเนซิโลรวมถึงตอบโจทย์มาตรฐาน ESG ที่กำลังกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของตลาดโลกค่ะส่วนในเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ำรับมือเอลนิโญนะคะสำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EC ก็กำลังเจอความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนิโญค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมพื้นที่อ่างเก็บน้ำไว้รองรับรวมถึงแผนการผันน้ำในพื้นที่ต่างๆไว้แล้วส่วนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ซึ่งก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้เต็มรูปแบบภายใน2ปีก็จะเป็นฐานอุตสาหกรรมและพลังงานสำคัญของประเทศรวมถึงจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการรองรับพลังงานทางเลือกเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงซึ่งก็จะช่วยยกระดับศักยภาพของ EEC และสร้างมูลค่าก
1: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและรับมือกับความท้าทายด้านพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียกราบกล่าวให้แถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลานี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนโอกาสนี้เสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนอกจากนี้ต้องป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนพรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการประเมินผลงาน1ปีเป็นแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมุ่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัวทำงาน
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกรอบการประเมินผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยภายในระยะเวลา1ปีว่าเป็นแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาโดยตลอดหากไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้มีประเด็นต่างๆจำนวนมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้ตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแต่การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งสังกัดยังไม่ทราบว่าเพื่อใดคดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมเลือกตั้งเขตคลองสามวาเน้นย้ำป้องกันความผิดพลาดการจ่ายบัตรเลือกตั้งและยึดหลักความเป็นกลาง
5: นายธนิตตันบัวครี่รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในเขตที่มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขตที่มีการจำหน่ายหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น246หน่วยเลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนและความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานเขตคลองสามวาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกปน.อย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งและสิทธิการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความสับสนในวันเลือกตั้งดนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
3: ฟุตบาทหรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าขาย
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
4: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสิงห์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
6: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
7: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
8: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast บ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมาส์มันทุกประเด็นจัดเต็มกับรายการป้าข้างบ้าน
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าข้างบ้านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเรื่องใกล้ๆตัวที่ทุกคนต้องเคยพบเจออย่างแน่นอนนะคะว่าด้วยเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ดีก็ดีดีอารมณ์ร้ายก็มีทั้งด้านดีและด้านบวกเนาะด้านบวกและด้านลบไม่ว่าจะเป็นความกลัวความเศร้าความโกรธบางทีเราเองก็ต้องมีวิธีในการจัดการอารมณ์ของเราแต่บางทีก็อาจจะจัดการไม่ค่อยได้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้จะมาบอกเล่าเทคนิคดีๆนะคะซึ่งมีนักจิตวิทยาเขาแนะนำมาว่าการควบคุมอารมณ์เนี่ยทำอย่างไรให้จิตใจเราสงบและมีสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นนักจิตวิทยาที่เขาแนะนำมานะคะแต่ว่าวันนี้ในเรื่องของอารมณ์โกรธในแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีในการบริหารจัดการอย่างไรนะคะวันนี้เราอยู่กับป้าดาวนะคะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราสวัสดีค่ะป้าดาว
10: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะแนะนำตัวเองค่ะ
10: ดิฉันชื่อเปรมยุดาพัฒนาพินนะคะหรือว่าที่ทุกท่านทุกคนเขาเรียกป้าดาวป้าดาวกันนะคะ
9: ค่ะ
10: ก็ขอบคุณมากเลยนะคะกับรายการป้าข้างบ้านค่ะ
9: ค่ะเอามาคุยกันแบบป้าๆเนาะป้าดาวเคยโกรธไหมคะ
10: โอ้เคยโกรธมากเลยค่ะอันนี้คือประจำเลยค่ะ
9: เพราะปกติที่เราเห็นเนาะป้าดาวเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่แบบว่าสุภาพเป็นคนที่เรียบร้อยค่อนข้างที่จะเป็นคนมีระเบียบไม่เคยเห็นแบบยังไม่เคยเห็นโกรธแต่ก็เลยอยากรู้ว่าในชีวิตจริงเนี่ยรู้สึกโกรธไหม
10: มีค่ะ
9: มี
10: โกรธนะคะบางทีโกรธเนี่ยมีหลายอย่างเลยค่ะ
9: ค่ะ
10: บางทีอย่างเช่นครอบครัวอย่างเงี้ยอย่างเช่นลูกๆอย่างเงี้ยไม่ได้ดั่งใจเราถามว่าอาการที่ไม่ได้ดั่งใจเราน่ะ
9: มันจะเป็นอาการอย่างไร
10: เราต้องฟังจากเขาเหมือนกันว่าเออลูกทำผิดจริงไหมหรือว่าลูกต้องการอะไรอย่างเช่นลูกโทรมาขอเงินอย่างเงี้ยบางทีเรากำลังเหนื่อยๆแล้วบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยมีถูกไหมก็เลยบอกกับลูกว่าโอ้ยบางทีแม่ยังไม่มีอย่างเงี้ยแล้วลูกก็พูดอีกว่าอ๋ออะไรแม่ไม่ค่อยมีคือนี่คือเรื่องจริงนะตอนที่ลูกยังเรียนหนังสือเสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าโอ้ยลูกแม่นะคือจริงๆแล้วแม่ถ้าแม่มีแม่จะรีบให้เลยแต่หนูจะพูดอย่างนี้กับแม่อะไรเงี้ยคือมันทำให้เราจี๊ดขึ้นมาเสร็จแล้วพอนึกอีกทีนึกอีกทีว่าม
9: ันก็เป็นหน้าที่ที่เรา
10: ต้อง
9: ให้
10: มันเป็นหน้าที่คือจริงแล้วพ่อเขาไม่มีคือเขาไม่มีพ่อเนาะเสร็จแล้วเราบอกกับลูกคือถ้าพูดอย่างนี้มันน่าเกลียดไหมวะลูกต้องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่มีแล้วแม่จะให้เสร็จแล้วลูกก็เงียบไปนิดนึงโทรศัพท์มาแม่งั้นหนูขอโทษนะมันทำให้เราเย็นลงอันนี้คือยังไม่โมโหเต็มที่นะคือยังคิดจะลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่แก้ไขให้อะไรเงี้ยอ
9: ี
10: กสักไม่กี่วันอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยลูกก็แม่หนูขอโทษนะหนูขอโทษนะแม่นะบอกอ๋อไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นโอเคอย่างนั้นไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวถ้าไงนะเดี๋ยวแม่โทรหานะอันนี้คือผ่านไปเสร็จแล้วพอหลังจากที่เราโกรธเรื่องนี้เราก็นึกถึงนะว่าเออนอนเราจะต้องพยายามทำให้มันต้องอย่างน้อยๆตัวเองต้องมาก่อนเลยว่าต้องตั้งสตินะบางทีลูกเนี่ยอยู่ไกลลูกอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วลูกจะไปหาใครเราคือเราอย่าอารมณ์เสียในขณะที่เราเหนื่อยเนี่ยเราอารมณ์จี๊ดขึ้นมาเลยก็อยากจะฝากบอกทุกคนเหมือนกันว่าถ้าคนที่มีลูกกำลังเรียนเนาะว่าอย่าอารมณ์เสียกับลูกบางทีลูกก็เคว้งคว้างแต่เราไม่เคว้งคว้างเรากินอิ่มน้ำสำราญอยู่บ้านแต่นี่บางทีเรายังทำให้เขายังไม่ได้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะคุณจงก็เลยว่าให้มันผ่านไปเราตั้งสติตัวเราเองก่อนค่ะ
9: จริงๆจากที่ได้ฟังป้าดาวเล่ามาเนี่ยนะคะคือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเนาะในมุมมองของลูกเราเป็นที่พึ่งเดียวของเขา
10: ใช่ค่ะ
9: เขาก็เวลาทุกข์สุขก็จะนึกถึงแม่ในมุมลูกก็ไม่ผิดแต่ในมุมของป้าดาวเองก็ไม่ผิดนะคะเพียงแต่ณเวลานั้นมันขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์ใช่ไหมคะที่แบบว่าบางทีเราอาจจะไปเจอเรื่องเครียดเรื่องกดดันที่มันมากระทบใจโดย
10: บางทีก็เหนื่อยไงคะในขณะที่เรากำลังเหนื่อยเนี่ยลูกก็โทรมาพอดีในขณะที่เหนื่อยค่ะ
9: นี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์เนาะ
10: ใช่ค่ะ
9: ค่ะแน่นอนว่าอารมณ์เนี่ยมันมีทุกคนโกรธเกลียดเสียใจดีใจร้องไห้แต่เรื่องของการควบคุมอารมณ์และการส่งเสริมสุขภาพจิตเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับในแต่ละคนเนาะเขาจะมีวิธีการจัดการที่ไม่เหมือนกัน
10: ค่ะ
9: อย่างของป้าดาวเนี่ยไอ้บางช่วงอารมณ์แต่ว่าไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหม
10: ไม่เป็นตลอดเลยอย่างเช่นเนี่ย อย่างยกตัวอย่างอีกนะอันนั้นเรื่องลูกแต่หลังจากที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยอายุจะครบ60เนาะเสร็จแล้วเราสมาธินี่สำคัญที่สุดเลยพอเรารู้เลยว่าเราเนี่ยเต็มทีแล้วเราจะโกรธใครเนี่ยหรือว่าในเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยอาจสมมตินะคุณส้มบางทีอาจจะมีที่เขาวีนมา
11: ใช่ใช่
10: เราต้องตั้งสติเลยเริ่มแรกก่อนเริ่มนับหนึ่งก่อนว่าก่อนที่เราจะมาอยู่ที่นี่คือใครสมมติน
11: ะ
10: ที่เรารู้กันอยู่ว่าเราจะปีขึ้นเลยในเมื่อเราอยู่ดีๆเนี่ยแล้วเขามาวีนโดยที่เราอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรทำไมเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเรา
11: ก็ต้องนิ่งก่อนเนาะเราก็ต้องดูสถานการณ์ก่อน
10: ต
11: ั้
10: งสติเลยว่า
11: ค
10: ่
11: ะ
10: ที่เขานั่นมาคือเราต้องรู้เลยว่าเขาอยู่ยังไงเขาเป็นยังไงเราต้องเงียบไปก่อนเลยเงียบแล้วเดินหนีเงียบแล้วเดินหนีเสร็จปุ๊บเราอยู่โลกส่วนตัวของเราเลยเรามานั่งทำสตินิดนึงว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเนาะนับหนึ่งถึงพันนับหนึ่งถึงร้อยเอานิดนึงสมาธินิดนึงพุทโธอะไรเงี้ยเราก็ว่าไปเดี๋ยวพอเราดีขึ้นปุ๊บเราก็เดินออกไปเหมือนเดิมเอาความที่ความรู้สึกส่วนตัวของเราทิ้งไปเลย
11: แ
10: ล้วเอาในหน้าที่การงานของเราหน้าที่การงานต้องมาก่อนแล้วก็เราต้องน่าชื่นเราต้อง
11: น่าชื่นอกตมม
10: ากไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเราต้องตั้งใจว่าเราอยู่ที่นี่กันเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้คือตั้งสติอย่างนี้ทุกวันเลยแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเราจะรู้นิสัยของเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงเราก็เงียบซะเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้ค่ะคุณส้ม
11: เนี่ยจะบอกว่าที่ป้าดาวพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการบริหารจัดการอารมณ์ซึ่งสอดคล้องกับทางนักจิตวิทยานะ คุณหมอจิตวิทยาก็บอกไว้เช่นเดียวกันนะคะว่าก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับอารมณ์ความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะเวลาที่ในแต่ละคนเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะรับได้บางคนอาจจะมีวิธีการแก้ไขที่มันแตกต่างไปจากนี้อีกนะคะอย่างเช่นบางเวลาเช่นคุณหมอเขายกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเวลาเลิกกับแฟนแล้วมีคนถามว่ารู้สึกอย่างไรฉันเพิ่งเลิกกับแฟนมาแป๊บจะมาถามว่ารู้สึกอย่างไรมันก็เศร้าก็เหงาแล้วก็หดหู่เนา
10: ะ
11: บางทีเราก็อาจจะตอบว่าเขาทิ้งเราไปเพราะมีคนอื่นอันนี้เป็นความคิดนะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่รู้เนาะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเนาะ
10: ใช่
11: แล้วก็พอเลิกกันไปแล้วบางทีมันก็ยังคงเหลือความเศร้าความโกรธความอิจฉานะคะดังนั้นในวิธีการควบคุมอารมณ์อย่างมีสติเนี่ยก็ต้องรู้จักยอมรับนะคะซึ่งเขาก็แนะนำคล้ายๆประดาวเมื่อสักครู่น
10: ะ
11: ว่าอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมองพิจารณาตัวเองก่อนเนาะ
10: ค่ะ
11: เขาเรียกว่ารู้เท่าทันสติรู้เท่าทันความคิดของเราถ้าไม่ไหวก็ต้องไปหาวิธีการอื่นๆที่แบบให้มันเย็นลงอะนะให้มันเย็นลง
10: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้เหมือนกันคุณโจ
11: ้
10: อยากจะบอกนะว่าอันนี้ไม่รู้มันกระโดดไปกระโดดมาหรือเปล่านะคะอย่างที่หมอก็ว่าเหมือนกันบางทีเราเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยเหมือนขอโทษนะ

0: อจิตเวชนะแม่จะไปไหมอะไรเงี้ยคืออยากให้แม่ได้อารมณ์ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราก็เหมือนฝืนเราก็แต่เราก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเรามีสติสัมปชัญญะทุกอย่างเลยเราก็บอกลูกตูนไม่ใช่อย่างนี้นะลูกนะบางทีคนรอบข้างอ่ะสิ่งรอบข้างอ่ะมันทำให้แม่ต้องเป็นหนูเห็นไหมแม่อยู่ที่สำนักงานอ่ะแม่ทำอย่างเรียบร้อยแต่พอแม่กลับมาถึงบ้านไหนจะชามวางตรงนี้ไหนจะอันนี้อันนี้คือนี่ยกตัวอย่างที่บ้านเลยเอาตัวอย่างที่บ้าน
1: มันรู้สึกไม่ถูกตามไม่ถูกใจ
0: ไม่รู้สึกว่าเราไม่นี่เลยกลับมาไม่เพอร์เฟคเลยทำไม
1: เป็นอย่างนี
0: ้ทำไมแม่จะต้องเหนื่อยซ้ำอีกหลังจากที่แม่อยู่ที่สำนักงานแม่ทำอย่างเรียบกลับมาแม่จะได้นั่งพักผ่อนหรืออะไรแต่แม่จะต้อง
1: เราไม่ปล่อยวางไงมันก็กลายเป็นคนขี้บ่นเนี่ย
0: ถูกต้องเป็นคนขี้บ่นเลย
1: เป็นคนขี้บ่น
0: แต่ตอนเนี้ยเนี่ยหลังจากนี้เราจะบอกเลยนะเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วที่ผ่านมาแต่พอมาปัจจุบันนี้คุณส้ม
1: ค่ะ
0: จากเคยที่ความดันขึ้นที่เครียดความดันสูงอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ความ
0: ดันจะต่ำแล้วคือ
1: ปล่อยวาง
0: ปล่อยวางแล้วก็จะมองไม่มีความเครียดไม่มีอะไรเลยทั้งครอบครัวทั้งลูก
1: ค
0: ือลูกรู้เลยหลังจากที่เรานั่งคุยกันพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยนะเม
1: ื่อปล่อยวาง
0: ที่แรกทะเลาะกันน
1: ะ
0: พอมาตอนหลังเนี่ยมานั่งคุยเลยชวนลูกมาคุยเลยว่าอย่างนี้นะลูกนะเพราะว่าถ้าหนูจะให้แม่ดีขึ้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้น
1: ะ
0: เนี่ยเพื่อไม่ทลายเลยตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วนี่คุณจุ๋ม
1: ก็รู้สึกดีขึ้น
0: ดีขึ้นจากประมาณ 70% ค่ะ
1: เนี่ยนะคะจะบอกว่าสิ่งที่ป้าดาวทำมาเนี่ยถูกต้องแล้วนะ
0: คะ
1: ไม่ต้องไปหาหมอจิตวิทยา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวิธีการเนี้ยคล้ายกันเลยค่ะที่คุณหมอแนะนำมาน
0: ะคะ
1: มันมีขั้นตอนการควบคุมอารมณ์อย่างมีสติอย่างแรกนะคะยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่าผลักไสอารมณ์ลบอยู่กับมันสักพักถ้าไม่ไหวก็หาของอุ่นๆมาดื่มมาจิบกาแฟสักหน่อยให้สบายใจติดฉลากให้กับอารมณ์บอกกับตัวเองว่านี่คือความโกรธซึ่งเมื่อครู่ประดาวได้ทำใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกตึกตองคิดถึงตัวเองใช่ไหมคะเนี่ยคุณหมอก็แนะนำว่าให้คิดถึงตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่านี่คือความโกรธนี่คือความเศร้าเพื่อให้เรารู้ทันกับอารมณ์แล้วมันก็จะผ่านไปหลังจากนั้นก็ยอมรับแต่ไม่ตัดสินอย่าคิดว่าโกรธแล้วเราเป็นคนไม่ดีลองพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเราทำได้ดีที่สุดแล้ว
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็สุดท้ายเปิดใจพูดคุยกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เลยค่ะ
1: ค่ะอารมณ์มันเป็นสิ่งที่มาแล้วไปลองถามตัวเองนะคะว่าตอนนี้ต้องการอะไรแล้วก็อยากให้คนใกล้ๆช่วยอะไรนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นวิธีการที่ดีนะคะเมื่อเราไม่เข้าใจกันเราเปิดใจแล้วเราคุยกัน
0: ใช่ค่ะก็เรียกทุกคนมาที่บ้านมีแม่แล้วเวลาเรากินข้าวกันเนี่ยแล้วก็ถ้าแม่จะพูดอย่างเงี้ยลูกจะว่าไหมเนี่ยเราคุยกันแม่พูดไปเลยอะไรเงี้ยคือเราคุยกันตอนเนี้ยก็คือโอเคทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นค่ะจริงๆคุณส้ม
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็โอเคมีความสุข
0: ก็โอเคทุกอย่างเลยช่วงนั้นที่เลิกกับนี่เนาะกับพี่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วคือเหมือนเราตัดใจได้ใจเรานิ่งมากเลยจะบอกถึงเรื่องอันนี้ส่วนตัวจะบอกว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเราเลิกกันไปเสร็จแล้วอยู่ดีๆนะเราตัดใจได้เลยช่างของเขาเขาจะไปยังไงคือเราไม่นึกถึงสภาพเขาเลยเย็นเราก็อยู่กับแม่เราดูแลหมาแมวพอเสร็จแล้วอยู่ได้ไม่นานเขาก็มาโทรมาจากรู้สึกที่เราอยู่ประมาณสัก 60% เนี่ยพอเขาโทรมาเรารู้สึกแบบปราบปลื้มดีขึ้นเกือบเป็นร้อยเลยนะทำให้เราจิตใจสภาพเรานิ่งขึ้นเมื่อก่อนเราจะเป็นคนวุ่นวายเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยจากเขาจะหันหน้าเข้ามาหาเราไม่ได้คือเราจะจินตนาการเลยว่า
1: คือแบบเจออะไรนิดนึง
0: ตัวเองต้องไปอย่าง
1: น
0: ี้ตัวเองต้องไปอย่างนี้ต้องคือจินตนาการไปให้เขาหมดเลย
1: เห็นนิดเดียวทั้งที่ไม่มีมูลความจริงแต่ว่ามันมโนไปเลย
0: มันมโนไปเลยคุณชมน่ะพูดตรงเดะเลย
1: มโนไปแล้วว่าเขาต้องเป็นอย่าง
0: น
1: ี้อย่างน
0: ั้นใช่ค่ะคือมโนไปเลยว่าแต่พอหลังจากนั้นที่เราเลิกกับเขามาสักพักนึงประมาณสัก2เดือนนี่น
1: ะ
0: เราไม่คิดอะไรเลยคุณส้มเขาจะไปไหนถึงเวลานี้ที่เขาจะมาเขาจะไม่มานี่ใช่ไหมเสร็จแล้วหลังจากที่เขานี่เราไม่นึกอะไรเลยทำไมเราถึงอยู่ได
1: ้ค่ะ
0: จนวันนั้นจนกระทั่งวันนี้สภาพจิตใจเราหน้าตาเราผ
1: ่
0: องใสแค่หัวมันหอกอย่างนี้แต่ว่าจิตใจเราโอเคเลย
1: เราเรียกว่าเรามีการปรับเปลี่ยนอารมณ์เรารู้เท่าทันตัวเราแล้ว
0: ค่ะเรารู้ทันเลยคุณส้มเราไม่จินตนาการอีกเลยเราไม่อะไรอีกเลยค่ะ
1: นี่แหละค่ะเขาเรียกว่ารู้เท่าทันเนาะนี่ก็เป็นเทคนิควิธีนะคะซึ่งจากที่พูดคุยกับป้าดาวมาเนี่ยจะรู้ว่าเขามีวิธีในการบริหารจัดการอารมณ์ซึ่งก็ตรงกับคุณหมอแนะนำเหมือนกันนะคะว่าอย่างแรกพอเรามีอารมณ์โกรธเกลียดดีใจเสียใจมากระทบให้หยุดคิดแล้วหายใจเข้าออกลึกๆ
0: ใช่ค่ะ
1: สูดลมหายใจเข้าออกถามตัวเองว่ารู้สึกยังไงสังเกตร่างกายของเรามีปฏิกิริยาอะไรบ้างแล้วเราก็จะเหมือนคัดกรองที่มาของอารมณ์นะว่าเอ๊ะที่โกรธเนี่ยโกรธเพราะอะไรมากระทบโกรธเพราะรู้สึกอย่างไรนะคะหลังจากนั้นให้แยก

0: แยะแล้วก็ยอมรับอารมณ์ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าไปตำหนิตัวเองและที่สำคัญสุดท้ายฝึกสติอยู่กับปัจจุบันใช้ประสาทสัมผัสสังเกตสิ่งรอบตัวนะแล้วก็แยกสิ่งของต่างๆแล้วก็จะเหมือนฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลมากขึ้น
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนเลยค่ะ
0: ค
1: ุณส้มคะและอีกอย่างนึงที่อยากประดาอยากจะบอกว่า
0: ค่ะ
1: บางทีเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือเหมือนด่านสุดท้ายเลยบางทีเราเหมือนพูดคนเดียวเราจะบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องคือพูดคนเดียวเหมือนนางเอกหนังเลยคือดูละครดูบท
0: พูดกับตัวเองใช่ไหมคะ
1: ดูบทแต่เราไม่ได้บ้านะนึกใจว่าเราไม่ได้บ้าเราไม่ได้อะไรนะแต่เราอยากพูดว่าเราอยากระบายด้วยคำพูดของตัวเองใส่แมสแล้วก็พูดไม่มีใครได้ยินใส่หมวกกันน็อกแล้วก็พูดไปแล้วก็พอเราถึงบ้านเราจะรู้สึกดีขึ้นพอเราได้พูดได้อะไร
0: เหมือนได้ระบายบ้าง
1: ค่ะได้ระบายบ้างแต่เราไม่ไประบายกับคนรอบข้างหรือใครหรือลูกหรือแฟนหรือแม
0: ่
1: เราระบายตัวเราเองแล้วเราก็นึกใจเออเนาะมันมีอย่างนี้นี่เองพอเราไปถึงบ้านนั้นทุกอย่างเงียบกิ๊บคือเราไม่นี่เลยคือเราได้ปลดปล่อยในขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์
0: เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีก็เลือกได้นะคะบางคนก็เลือกวิธีนี้บางคนก็อาจจะเลือกพูดคุยกับคนที่สนิทคนที่ไว้ใจนะแต่ถ้าไม่มีคนที่สนิทไม่มีใครที่ไว้ใจก็ระบายมาเถอะบางคนก็เขียนนะบางคนเขาก็เขียนเป็นไดอารี่นะระบายออกถึงปัญหาเรื่องราวอะไรที่มันค้างๆมันก็เป็นเหมือนได้ระบายออก
1: ได้บอกบ้างจากข้างในออกข้างนอกเลยคือให้มันโล่งอ่ะให้สมองมันโล่งอ่ะตอนนี้ความดันไม่มีเลย อะไรไม่ต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรติดค้างเมื่อก่อนน่ะปวดแต่หัวที่แรกๆที่ว่าเลิกอะไรเง
0: ี้ยเครียดนะ
1: มันเครียดมากจนตรงเนี้ยปวดขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยมันดีขึ้นเลยเหมือนเราอ๋ออันนี้วิธีการที่เรานึกได้เลยว่าโอ้ฉันพูดคนเดียวก็ได้แต่ว่าแล้วอย่างนึงเราจะไประบายคนอื่นก็ฟังเรื่องส่วนตัวเนี่ยถามว่าเขาไม่เขาสมน้ำหน้านะเขาไม่ได้ว่าอะไรเรา
0: เพราะว่ามันน้อยคนนะที่เขาจะรักหวังดีกับเราอย่างจริงใจ
1: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะขนาดพี่น้องเราบางทีเขายังไม่หวังดีเพราะฉะนั้นเราไม่พูดคนที่สาม
0: บางคนก็เหมือนใส่ใจเรานั่นแหละแต่ว่าบางคนเนี่ยอยากฟังเพื่อปลอบใจเราแต่บางคนอยากฟังไอ้บางคนอยากฟังเพื่อที่จะไปเล่าต่อก็มีนะ
1: ถูกต้องแล้วบางทีเขาก็รำคาญเรื่องขี้หมูล่างขี้หมาแห้งอะไรของเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำดีที่สุดคือฉันคุยคนเดียวก็ได
0: ้
1: หรือไปจอดรถตรงไหนก็ได
0: ้ค่ะหาวิธีนะ
1: ใช่ค่ะหาวิธีไปนั่งปลดปล่อยอยู่ใต้ต้นไม้ที่สูดอากาศลึกๆเดี๋ยวเราก็ดี
0: เหมือนอย่างในละครในหนังภาพยนตร์บางคนเขาก็ตะโกนแบบตะโกนในป่าในดงในภูเขาอะไร
1: แต่นี่ไม่ตะโกนค่ะ แต่ว่าไปนั่งในต้นไม้ใหญ่ๆแล้วเราฮึดๆอย่างนี้นานๆแล้วก็ เราต้องสู
0: ้
1: เราต้องสู้เพื่อแม่เพื่อครอบครัวเพื่อตัวเราเองอย่างน้อยเราจะตายไม่ได้ล้มไม่ได้อะไรเราพูดไปเนาะแต่ความรู้สึกตอนนี้คือดีขึ้นค่ะจงดีจากหน้ามือไปหลังมือนะคะเปลี่ยนตัวเอง
0: ดีมากอ
1: ันนี้เปลี่ยนตัวเองนะคะคุณส้มที่นี่นะมาทำงานที่นี
0: ่
1: ได้อะไรหลายๆอย่างเลยที่เราได้เห็นค่ะได้ความสุขอันดับแรกได้ความสุขค่ะดูมาทำงานตั้งแต่ตีสี่ตีห้าใครก็มากันแต่ด้วยความที่ใจรักแล้วก็มีความสุขค่ะอันนี้ก็คืออย่างนะคะถามว่าคุณหมอเขาจะเคยพูดไหมว่าอันนี้คือความสุขของเราที่เราได้มาเช้าๆได้สูดอากาศบริสุทธิ
0: ์
1: ม
0: ี
1: ความสุขมากแล้วทำงาน
0: ก็จะดีนะตื่นเช้าๆก็จะแบบว่าสดชื่นได้อากาศที่มันบริสุทธิ์นะ
1: มีความสุขมากเลยนึกว่าตัวเองไปอยู่เชียงใหม่ทุกวันขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบอากาศเย็นสบายมาทำงาน
0: สุดท้ายอยากให้ป้าดาวบอกเล่าแล้วก็พูดอะไรกับคนที่กำลังเครียดหาทางออกไม่เจ
1: อ
0: กับการจัดการทางอารมณ์
1: ค่ะอยากจะฝากบอกทุกคนทุกท่านนะคะว่าดิฉันน่ะได้เครียดมาเหมือนบางทีอาจจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปแต่ตอนหลังก็เริ่มพยายามนั่นตัวเองมาเนาะคิดว่าถ้าเรายังทำอย่างนี้ไม่ได้นะคนที่อยู่ข้างหลังเรายังมีอย่างเช่นลูกอย่างเช่นแม่หรือว่าทุกอย่างที่เรารัก
0: ค
1: นข้างหลังเขาคอยอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างแรกเลยอันดับแรกคือตั้งสติก่อนค่
0: ะ
1: ถามตัวเราเองก่อนว่าเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรเราจะทำยังไงก็ได
0: ้
1: ที่เรามีความสุขอย่างน้อยๆให้เรามีความสุขก่อนที่คนอื่นเขาจะต้องมีความสุขเหมือนเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้ความสุขกับตัวเองนึกถึงตัวเองให้มากๆเสร็จแล้วพอตัวเองได้รู้รสชาติเป็นอย่างนี้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงตั้งสตินั่งสมาธิบ้างก็ได้หรือไปพูดคุยอย่างเช่นคุณหมออย่างเช่นคุณส้มได้พูดเนาะว่าคนรอบข้างหรือว่าลูกหรือว่าลูกหลานหรือพี่น้องก็ได้
0: ค่ะ
1: ที่เราไว้ใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วคืออยากให้นึกถึงตัวเราก่
0: อ
1: นทำตัวเราให้แข็งแรงออกกำลังกายนะคะแล้วก็ มองในสิ่งที่ดีๆหรือว่าดูโซเชียลบ้างแต่อย่าไปงมงายอะไรมากหรือดูทีวีบ้างดูในสิ่งที่ดีๆเช่นรายการเพลงอย่างเงี้ยเนี่ยชอบดูรายการประกวดร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงตามอ
0: ะไรที่เราชอบอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะสิ่งที่เราชอบค่ะก็น่าจะเป็นแค่นี้นะคะคุณส้มเอาสิ่งที่ดีๆค่ะมาใส่ตัวเราขอบคุณค่ะ
0: ก็ไปดูนะคะก็ฝากไว้นะคะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่สมาธิสติแล้วก็อยู่ที่ใจของเรา
1: ถูกต้อง
0: ใจของเราแล้วก็ที่สำคัญเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันนะคะเวลามีปัญหาอะไรกับคู่กรณีกับใครกับคนในครอบครัวพูดคุย
1: กัน
0: การพูดคุยกันเยอะๆนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ
1: อันนี้ที่พูดแบบบางทีไม่ค่อยได้อะไรมากมายแต่เพราะว่าบางทีประสบการณ์ของเราใช่ไหม
0: แต่ละคนไม่เหมือนกันประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือน
1: เราอยากพูดให้มันถูกแต่วันนี้ในใจเรารู้บางทีปากมันจะออกมาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ยังไงต้องขออภัยคุณฟังอย่างนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ไม่เป็นไรมันเป็นอยู่ที่ประสบการณ์ของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มุมมองของเรามุมมองไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพราะว่าในแต่ละวิธีน่ะมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวเนา
1: ะ
0: บางคนใช้วิธีนี้ได้ผลแต่กับอีกคนหนึ่งใช้วิธีเดิมแต่มันไม่ได้ผลบางครั้งมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในมุมมองในแต่ละวิธีการให้ได้มาซึ่งความถูกต้องให้ได้มาซึ่งความพอดีอะนะ
1: ค่ะคุณชมแล้วอย่างเช่นอันนิดนึงคืออย่างเช่นครอบครัวเราเนี่ยสมมติเป็นแฟนเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้นิสัยเขาอะดันทุลังอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอเราเริ่มรู้นิสัยเขา
0: ใช่ค่ะอ
1: ยากที่เราจะหยุดตัวเองคือเราต้องนิ่งก่อนเพราะว่าถ้าเขาชอบคนนิ่งๆอย่างเงี้ยเราต้องนิ่งตัวเราเองก่อนแต่เนี้ยเราจะได้เห็นผลลัพธ์เลยว่าเกิดมาจากตรงไหนค่ะ
0: เขาเรียกว่าในเรื่องของชีวิตคู่เองอะก็ขึ้นอยู่กับความพอดีเนาะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกันเธอปรับฉันปรับนะแต่ว่าเพราะว่าชีวิตคู่ก็คือ2เนาะถ้า1เนี่ยเล็กขี้ถ้าคู่ก็คือ2ขึ้นอยู่กับคน2คนดังนั้นเวลาการปรับเปลี่ยนปรับจูนให้มันพอดีกันก็คือคน2คนต้องปรับหากันถ้าคนนึงปรับอยู่นั่นแหละแต่อีกคนนึงยังยืนหยัดอยู
1: ่
0: ไม
1: ่
0: ปรับไม่อ่อนไม่คอยตามอะไรเลยสักอย่างคนที่ปรับเองก็เหนื่อย
1: เหนื่อยแล้วเครียดแล้วก็หนักคนเดิม
0: เหนื่อยเครียดและสุดท้ายก็จากลาไปเอง
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องปรับทั้งสองมันถึงจะ
1: ถูก
0: พอดี
1: ถึงจะทำยิงผูดยิงเห็นภาพเลยยิงเห็นเลยค่ะ
0: ค่ะก็ฝากไว้นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์นะคะซึ่งการควบคุมอารมณ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทุกคนสามารถดำเนินการได้แต่ในกรณีที่คนมีปัญหาเนี่ยก็คือคนที่ไม่สามารถจัดการได
1: ้
0: พอไม่สามารถจัดการได้แน่นอนมันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตนะเช่นอาจจะมีการทำให้อารมณ์แปรปรวนแล้วก็
1: เกลี้ย
0: ว
1: กรา
0: ดระเบิดตัวเองแล้วก็ทำลายตัวเองนะคะนี่ก็เกี่ยวพันกับโรคต่างๆที่ตามมาอย่างเช่นโรคเครียดซึมเศร้าไบโพล่าอะไรก็ว่ากันไปเน
1: า
0: ะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เขาจัดการไม่ได้แต่ของเราดีนะอย่างป้าดาวเนี่ยยังค้นพบวิธีในการบริหารจัดการก็ลองดูนะคะอย่าถือทิฐิค่ะและที่สำคัญพูดคุยกันนะคะเพราะว่าการควบคุมอารมณ์สัมพันธ์กับระบบต่างๆในร่างกายด้วยถ้าหากว่าเราควบคุมตัวเราเองได้แน่นอนอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างป้าดาวตอนนี้ที่สดชื่นโล่งเบาสบายดูที่จากความดันโลหิตที่สูงๆตอนนี้ความดันก็ลดลง
1: ที่
0: สุขภาพร่างกายก็ดีขึ้น
1: ปีดขึ้นตอนนี้เหมือนความดันจะต่ำเลยวันอะไรก็มีขึ้น
0: ตอนนี้สุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นหน้าตาก็สดชื่นแจ่มใสครอบครัวก็มีความสุขนะเดี๋ยวนี้แฮปปี้นะ
1: คะ
0: ก็วันนี้ขอบคุณป้าดาวนะคะที่มาพูดคุยแบ่งปันกันในรายการป้าข้างบ้าน
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะก็ขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากคุณผู้ฟังในรายการป้าข้างบ้านวันนี้ขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันตอนใหม่ในป้าข้างบ้านจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel และ Podcast PRD7 Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตลาด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
6: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางรับมือวิกฤต
2: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วสัปดาห์หน้าจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่คาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรชะลอโครงการไทย AI พาสปอร์ตเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่างๆ
3: นายพัทระอนันตสิทธิ์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าได้ชะลอการดำเนินงานไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะต่างๆยืนยันว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการวางแผนโครงการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะประชาชนก่อนลงนามสัญญาในเดือนเมษายน2569รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ5เดือนไม่ใช่34วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินโดยมิชอบการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองและภาคการท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตประกอบกิจการและเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการยืนยันว่าจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
6: wow.เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว cover dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ street dance competition แบบทีมและ battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ caart2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทีนี้คำว่าสัตมวานเป็นคำในภาษาบาลีสัตตะก็แปลว่า7และมวานแปลว่าวันครับรวมความหมายว่าครบ7วันนั่นเองครับซึ่งตามโบราณราชประเพณีไทยและพระพุทธศาสนาจะมีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในวันครบรอบ7วันหลังการสิ้นพระชนม์หรือสวรรคตเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับถือเป็นธรรมเนียมที่สำคัญแล้วครับที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลแล้วในการนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตรากตรำพระวรกายทรงทุ่มเทปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสุกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในวาระครบ7วันหรือสัตมวานวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันหรือปันนระสัมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันหรือปัญญาสมวานในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันหรือสัตมวานในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันความร่วมมือทุกมิติกับทางรัสเซียแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังมุ่งมั่นแล้วครับที่จะทำการค้ากับทางรัสเซียเพราะถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับฉะนั้นแล้วประเทศไทยก็จะใช้ความเข้มแข็งอย่างเช่นความมั่นคงทางด้านอาหารนี่แหละแลกเปลี่ยนกับสินค้าและเพิ่มมูลค่าทางการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครับส่วนการพบหารือกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในวันนี้คือวันที่18มิถุนายน2569นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันกันด้วยเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขให้มากที่สุดแล้วครับโดยประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันนั่นก็คือมุ่งเน้นทุกมิติทั้งด้านพลังงานความมั่นคง การค้ารวมไปถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตกันด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยแล้วครับแล้วนอกจากนี้สำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกันด้วยที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้ครับพี่น้องไปต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมที่รัสเซียนี่แหละครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีและผลลัพธ์การประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่17มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573ครับก็เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ5ปีครอบคลุมความร่วมมือระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีกันด้วยการประสานงานในกรอบสหประชาชาติการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศโดยทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยก็อยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายรัสเซียแล้วครับเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569หากทั้งสองฝ่ายคือไทยและรัสเซียได้เห็นชอบก็จะมีการลงนามแผนการหารือในโอกาสเดียวกันนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นร่างแผนดังกล่าวไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่ว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนการหารือระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ4ฉบับด้วยกันอันได้แก่1ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกัน2ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานฉบับที่3ครับเป็นเรื่องร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและฉบับที่4ครับเป็นร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่18มิถุนายน2569ด้วยครับโดยร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนี้ไม่ก่อพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแล้วครับและก็ไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในหลากหลายมิติทั้งด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาชนและยังเป็นการเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับแล้วนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570เพื่ออำนวยความสะดวกลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามา เพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2568ก็เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการและยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการระบบ e-tax invoice and e-receive และ e-withholding tax ครับพี่น้องโดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

เหลือร้อยละ1แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับเงินได้หลายประเภทอย่างเช่นค่าเช่าค่านายหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการและวิชาชีพอิสระครับก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจและลดภาระเอกสารกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวเหล่านี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีครับแต่ว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วครับที่มุ่งพัฒนาระบบราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกัน

มือวิกฤตน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่17มิถุนายน2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสิงคโปร์ประจำปี2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการสร้างความพร้อมรับมือกับอุทกภัยและสถานการณ์น้ำด้านชายฝั่งทะเลที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ทางการค้าของสิงคโปร์เป็นประธานในการเปิดการประชุมครับโดยประเทศไทยนั้นได้ชื่นชมรัฐบาลสิงคโปร์แล้วครับที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดต่างๆของภูมิประเทศของทางสิงคโปร์และก็ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของประเทศไทยในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำและสถานการณ์ชายฝั่งทะเลกันด้วยครับในส่วนของรัฐบาลไทยนั้นก็ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนการปรับตัวแห่งชาติซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพแล้วสำหรับงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีแล้วครับโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายนเป็นเวทีระหว่างประเทศด้านน้ำที่สำคัญในระดับภูมิภาคเลยทีเดียวในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายและภาวะวิกฤตด้านน้ำแหละครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแล้วการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ของประเทศไทยจึงเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการหารือความร่วมมือระดับนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพร้อมเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน้ำโดยทางสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำที่ทันสมัยมากเลยทีเดียวก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพในนวัตกรรมด้านน้ำของประเทศไทยด้วยเลยครับและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคือไทยและสิงคโปร์ให้แน่นแฟนขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริ

บาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกแล้วครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าของสถาบันและการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับพันธมิตรระหว่างประเทศตลอด3ทศวรรษหรือ30ปีที่ผ่านมาเลยครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระดับโลกรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินของโลกการกำจัดความยากจนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและการสร้างงานครับและนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกให้ทั่วโลกได้เห็นถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยกันด้วยเลยครับจึงขอเชิญชวนวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพที่คนไทยออกแบบไว้ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปีนี้ซึ่งจะได้เห็นกันเลยครับว่าอะไรคือความเป็นไทยที่ได้นำเสนอออกมาอย่างน่าสนใจผ่านแนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและวันนี้ส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับเรื่องเกี่ยวกับโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้เชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวครับมาทำอะไรมาร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตอันเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตในโครงการที่ชื่อว่าโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเลยครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเพชรบูรณ์รับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีหลายโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการค่ะก็มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังสกู๊ปพิเศษกันค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

ำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

ค่ะในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันกบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมียเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับรูปที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสักๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสนะคะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่สูงประมูลค่ะที่สูงประมูลว่าจะขอปลาพันปลากับพันกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหมอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องการเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเราจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แนะนำอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็การให้อาหารให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ 3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างค่ะแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะจะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะแล้วเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัวและมีไว้บริโภคและได้แบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลาย10ปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมป์สนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางง้วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้รบณเรือนร่มเกล้าเขาค้อในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงประสบนิกรชาวไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า
2: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพลากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสวัฒนาพันธ์ภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ริยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

0: งเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: ตารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมเด็จเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: ตารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

0: หลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเซียรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียซึ่งหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะตั้งใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ส่วนใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปจะต้องรับฟังความเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ที่จะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปทางนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มต้นกระบวนการได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้บรรเทาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์
3: นางสาวลลิดาเพลย์พิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศการขยายระยะเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระ ระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ

0: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: wow.เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสิงห์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและส่งกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ส่งใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงส่งตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
3: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

ทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: างเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดี

รู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

ส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

คุณบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: เหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน

วชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจสลัวมัวแสงพระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: เวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านข่าวท่านเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN

กหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทย

ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์

แรงสูงของทัณฑสถานหญิงชลบุรีไม่ได้มีเพียงบทบาทของสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิงตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นแต่ที่นี่ยั

0: เป็นพื้นที่แห่งการฟื้นฟูเยียวยาและสร้างโอกาสให้ผู้หญิงที่เคยก้าวพลาดได้เตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทันตสถานหญิงชลบุรีได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงทางด้านร่างกายจิตใจอาชีพทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
1: ค่ะก็ในส่วนทันตสถานหญิงชลบุรีนะคะได้น้อมนำแนวทางโครงการกำลังใจตามพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงตระหนักถึงคุณค่าของการกลับคืนสู่สังคมของมนุษย์ทุกคนและพระองค์ท่านเชื่อมั่นว่าทุกคนมีสิทธิที่จะกลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้งโดยดำเนินโครงการกำลังใจในด้านต่างๆทั้งหมด6ด้านนะคะก็มีด้านกฎหมายนะคะในด้านกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ขังเนี่ยได้รับรู้ถึงกฎหมายต่างๆที่เขาควรรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขานะคะแล้วก็ด้านที่2ก็คือด้านอาชีพนะคะในด้านอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านมองเห็นว่าอาชีพในเรือนจำอาจจะดูแล้วการฝึกอาจจะยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาดนะคะก็มีการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันทันสมัยและประกอบกับจะต้องได้ผ่านมาตรฐาน OTOP นะคะเพื่อที่จะมีมาตรฐานในการรองรับด้วยนะคะในส่วนของด้านที่3ก็คือด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ด้านที่4ก็คือด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจะต้องมีการฝึกอาชีพมีการให้ความรู้พร้อมที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวสังคมภายนอกได้โดยที่ไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีด้านสถานประกอบการท่านจะมั่นใจว่าผู้ต้องขังที่มาอยู่ในเรือนจำเนี่ยได้ทั้งอาชีพไม่ได้อาชีพเดียวด้วยนะคะได้หลายๆอาชีพแล้วก็อีกด้านสุดท้ายก็คือด้านบุคคลต้นแบบอันนี้ก็ยิ่งสำคัญนะคะเนื่องจากว่าผู้ต้องขังเวลาปล่อยตัวออกไปนะคะเขาออกไปเขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได
0: ้ภายในทันตสถานหญิงชลบุรีกิจกรรมฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะต่างๆไม่ได้เป็นเพียงการใช้เวลาระหว่างถูกคุมขังแต่คือกระบวนการสร้างต้นทุนชีวิตใหม่ให้ผู้ต้องขังหญิงได้ฝึกวินัยความรับผิดชอบความอดทนและเรียนรู้ทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหลังพ้นโทษ
1: ในส่วนของการทำกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาการอาชีพต่างๆเนี่ยเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องผู้ต้องขังนะคะที่เขามีความมั่นใจนะคะแล้วเขาก็เชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองก็เป็นที่มาว่าเราฝึกอาชีพเขาแล้วนะเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้และกล้านะคะกล้าที่จะมาเป็นบุคคลต้นแบบแล้วก็บุคคลต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องเราก็จะดำเนินโครงการตามโครงการกำลังใจนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ต้องขังได้พัฒนาตนเองและสามารถนำองค์ความรู้แล้วก็วิชาชีพต่างๆในไปปรับใช้ภายหลังพ้นโทษแล้วก็กลับไปเป็นคนดีคนใหม่นะคะของสังคมของครอบครัวแล้วก็ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีกค่ะ
0: นอกจากการฝึกอาชีพทันตสถานหญิงชลบุรียังให้ความสำคัญกับการดูแลด้านจิตใจการปรับทัศนคติและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพราะการกลับคืนสู่สังคมไม่ได้เริ่มต้นในวันที่ผู้ต้องขังเดินออกจากประตูเรือนจำเท่านั้นแต่เริ่มตั้งแต่วันที่พวกเธอได้รับกำลังใจได้เรียนรู้และได้เชื่อว่าชีวิตยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้
2: คือที่เนี่ยให้อะไรกับหนูหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาชีพกิจกรรมการเรียนการสอนหรือว่าการพัฒนาจิตใจต่างๆคือหนูอ่ะพูดตรงๆว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าในมุมมองของหนูอ่ะกิจกรรมนันทนาการต่างๆการฝึกวิชาชีพต่างๆเนี่ยที่หนูได้รับจากเรือนจำเนี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันพัฒนาจิตใจของหนูแล้วก็ทำให้หนูอ่ะเข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งกับยาเสพติดแน่นอน
3: ผู้คุมที่เนี่ยค่ะเปรียบเสมือนแม่ ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยไม่ว่าเราจะทุกข์ใจไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยก็คือผู้คุมก็ขอขอบคุณนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉุดเรามาจากความทุกข์ให้เรามาได้มีการเรียนหนังสือซึ่งหนูจบถึงปวช.แล้วจากที่ว่าหนูจบแค่ม.3หนูก็ได้เรียนจบปวช.หนูก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่ในพื้นที่ที่เราคิดว่ามันแย่ที่สุดในชีวิตอะค่ะมันก็ยังมีสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองแต่ถ้าหนูจะกลับมาอีกหนูก็จะกลับมาเป็นบุคคลต้นแบบค่ะ
0: จากรักกรุณาที่คุณของพระองค์พาสู่หัวใจการทำงานของทัณฑสถานหญิงชลบุรีโครงการกำลังใจได้ถูกสานต่อเป็นการดูแลการฟื้นฟูและการมอบโอกาสอย่างมีศักดิ์ศรีแม้ชีวิตหลังกำแพงสูงจะถูกจำกัดด้วยอิสรภาพแต่ยังไม่สิ้นหวังที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองพระเมตตาที่ส่งผ่านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จึงกลายเป็นพลังให้ผู้ต้องขังหญิงลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทัณฑสถานหญิงชลบุรีจึงมุ่งมั่นสานต่อภารกิจคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคม
4: เหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

ที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านข่าวท่านเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ส่งมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลส่งอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาที่คุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงคืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านข่าวท่านเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
2: ท่านประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
3: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่มเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณ กรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณ กรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอเนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJนะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลย แล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะเรียกว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆได้หลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
0: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับ นานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

รกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่าง

0: หตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสักดิ์หนึ่งสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียสามประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ภารกิจหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วย ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
4: นายภาราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
5: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
4: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะ ณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
7: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับในเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
6: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บิชเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บิชถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
9: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง EEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
8: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเท่าปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
10: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวง DE จะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
11: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างและประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า up skill re skill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan อยู่ภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
10: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกันกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ THAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายน2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดน

0: ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง $500,000,000,000ภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการ

0: เงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18มิถุนายน2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับกรุงเทพมหานครนะครับฝนตกในช่วงเย็นที่ผ่านมานะประมาณ17นาฬิกานะครับช่วงนี้อาจมีปลายอยู่นะครับก็หลายพื้นที่ก็ยังตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ของปทุมธานีนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนี่คือวัดวงกีฬาในวันนี้นะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะครับเมื่อวานนี้ไทยลงแข่งขันนัดแรกนะครับก็ปรากฏว่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะแพ้ยูเครนใช่ไหมเมื่อวานแพ้ยูเครนไป2-3เซตนะครับประเดิมสัปดาห์แรกนะครับก็สัปดาห์ที่2แล้วก็นัดแรกของไทยนะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับแพ้ยูเครนนะครับ 2-3 เซตนะครับก็โดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยแพ้10-15คะแนนนะครับแพ้ต่อ10-15คะแนนก็เราแพ้รวดนะครับ5นัดรวดนะครับรวมแต่แพ้เซอร์เบีย0-3แพ้จีน2-3แพ้เบลเยียม2-3แพ้เชกเกีย0-3แพ้ยูเครน2-3มี3คะแนนนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่17นะครับค่ำคืนนี้เจอกับเบลเรียนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในเวลา 20:30 นะครับก็ติดตามการแข่งขันได้นะครับในการแข่งขันของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ในนัดที่แพ้ทั้งออมสินก็ดีทั้งทัดดาวก็ดีนะออมสินศศิภาพรจันทวิสุทธิ์กับแนนทัดดาวนึกแก้งนะครับบอกว่าเซตที่5คนเราออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะตามหลังถึง5แต้มก็ทำให้ไล่มาไม่ทันอย่างที่บอกนะไล่มายากเพราะว่าแต้มเกมแค่15นะครับพอเกมเมื่อ15ไล่มาทันก็แพ้ไปนะครับส่วนโค้ชออสกิตติพงษ์ฤทธิ์ไตรเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลของไทยก็ยอมรับเสียดายนะที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะแพ้ยูเครน2-3เซตนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนมุ่งมั่นเพื่อเอาชัยชนะนัดแรกมานะครับกองเชียร์ที่เข้าไปดูในสนามนะครับเรื่องของกฎกติกาบางคนเรื่องของน้ำเข้าไปได้ไหมอะไรต่างๆนะน้ำเข้าไปได้ไหมห้องน้ำเข้ายังไงนะครับนะฮะก็ไปติดต่อคุณสอบถามนะแต่ในเพจของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนะฮะพอบางคนเอาน้ำขวดเข้าไปนะก็เข้าไม่ได้แต่แก้วเยติเนี่ยนะแก้วเป็นแก้วที่เก็บความเย็นเนี่ยใส่น้ำเข้าไปได้นะแต่จะไม่ผิดนะครับนะฮะไปสอบถามดูนะฮะว่ามีกำหนดยังไงนะคนไปวันแรกๆก็บอกว่าห้องน้ำต้องออกมาข้างนอกนี่นั่นนะก็มีการเข้าใจผิดกันนะครับอ้าวก็เป็นกำลังใจนะในค่ำคืนนี้20:30 นะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรมอบของเทือนเลือกให้แก่6ทีมที่เข้าแข่งขันนะครับ FIVB Volleyball ใน FIVB Women Volleyball Nation League 2026สนามที่2นะหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยนะเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและเรื่องของการขับเคลื่อนนะฮะกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะของบทบาทของประเทศไทยนะครับทางด้านของFIVB กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญภายใต้การกรอบแนวคิด Sustainability นะครับมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutral Event นะครับจัดนำกระเป๋าผ้าตากผ้าธรรมชาตินะนะครับพิมพ์คำว่าสวัสดีนะคำว่าขอบคุณและคำอวยพรโชคดีแล้วก็กระบอกน้ำดื่มมากับนักวอลเลย์บอลเจ้าที่นักกีฬาทุกทีมนะครับเพื่อให้การมีส่วนร่วมของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ผู้สนับสนุนอาสาสมัครและผู้เข้าชมการแข่งขันนะครับหากว่าการแข่งครั้งนี้ไม่แต่เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นะฮะแต่ยังเป็นก้าวสำคัญของพัฒนาประเทศไทยให้เห็นว่ากีฬาสามารถสร้างความสำคัญนะสร้างสังคมคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับวอลเลย์บอลนอกจากไทยจะจะแข่งกับนะฮะจะแข่งกับคู่ต่อสู้ในค่ำคืนนี้แล้วนะหลังจากที่เราแพ้ยูเครนมานะค่ำคืนนี้เราจะลงแข่งขันอีกนัดหนึ่งกับบัลแกเรียนะครับเชื่อว่าน่าจะชนะได้นะครับคู่ก่อนหน้านี้นะที่แข่งขันกันตุรกีชนะเบลเยียม3-0เซตนะครับนะครับแล้วก็ทางด้านของวากาสนี่ทำคะแนนตั้ง17คะแนนในตุรกีนะขยับอันดับขึ้นมาแล้วนะครับสหรัฐนะครับชนะเช็ค3-0เซตนะครับโปแลนด์ชนะยูเครน3-1เซตนะครับเซอร์เบียกับอิตาลีที่กำลังแข่งขันกันอยู่อิตาลีนำอยู่1-0เซตนะครับ25-14นะครับนะฮะแล้วก็คู่ที่กำลังแข่งขันอยู่นะนอกจากไทยกับบัลแกเรียที่จะแข่งขันกันนะครับ20:30มีเบลเยียมกับบราซิลตุรกีกับฝรั่งเศสนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจ จากวอลเลย์บอลไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ในการมาเก๊าโอเพ่น2026เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 12,136,000 บาทที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับชายเดียวนะกันตพลหวังเจริญนะครับผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้แล้วนะครับรอบแรกเมื่อวานนี้เอาชนะจัสตินโฮนะจากมาเลเซียนะครับ2-0เกมนะครับวันนี้เจอกับคายเฮิร์นฉวนมือ147ของโลกจากมาเลเซียนะครับเมื่อวานเจอมาเลชนะวันนี้เจอมาเลอีกปรากฏว่าทางด้านของกันตพลหวังเจริญชนะนะครับ2-0เกม21-10 21-9นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับไปเจอกับหวงยุคไคนะครับมือ67ของโลกจากชาดิษไชเปนะครับในส่วนของคู่ผสมรอบรองรอบ2วันนี้ของเราเจอกันเองนะครับเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ66ของโลกครับเจอกับไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับคู่มือวางอันดับที่2ของรายการมือ13ของโลกปรากฏว่าเอ็มสุภักกับมุกอนิชาโชว์ฟอร์มนี่อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคู่เต็ง2อย่างไตเติ้ลกับเจนไปได้นะครับ2-0เกม21-15 21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับไปเจอคู่ของมือ5ของรายการจากฮ่องกงก็คือซานหญิงซักกับอึ้งซื่อเหยานะครับซึ่งเอาชนะคู่ของไทยมานะคู่ของฮ่องกงชนะคู่ของไทยมาชนะโนเอลโพนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งน้องฟุ้งฟ้าก็ธรรมกิจนะฮะคู่มือ174ของโลกมา2-0เกมนะฮะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวให้เอ็มนะกับมุกนะไปถอนแขนให้กับคู่ของโนเอลกับกวางตุ้งให้ได้นะนะครับรอเชียร์ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันรายการนี้นะฮะส่วนหญิงคู่นะครับหญิงคู่อันนากับมูนานะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับบิญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ5ของรายการนะครับก็ก่อนหน้านั้นเอาชนะคู่ของไทยด้วยกันนะครับอนิชาจงอนิชาโชสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโซบิดาเวลเลอร์นะคู่145ของโลกนะครับแล้วก็วันนี้ผ่านเข้าสู่รอบ2นะเมื่อวานนี้ชนะคู่ของไทยด้วยกัน2-1เกมนะฮะวันนี้เจอกับคู่ของชนิดไทเปก็คือหยูสวนเฉินกับหลิวเจียงจุนคู่มือ57ของโลกนะจากชนิดไทเปแล้วคู่ของอนนากับบูนาสมราคาเป็นมือ5ของรายการนะครับชนะไป2-0เกม23-11 21-19สูสีนะสูสีนะครับก็ชนะไปนะฮะผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายพรุ่งนี้เจอกับคู่ของอินโดก็คือพาวิตีกับรามาดันตินะครับหญิงเดี่ยวจบไปเมื่อสักครู่นะคลิมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์คู่มือวางอันที่2ของรายการมือ20ของโลกนะครับเมื่อวานเอาชนะเคอิชาฟาติมาอัสซารามือ86ของโลกจากอาเซอร์ไบจานนะครับ2-0เกม21-15 22-20ครับวันนี้จบไปเมื่อสักครู่เอาชนะรุ่นน้องทีมชาติไทยนะน้องเกรซครับพัสออนพัชเชษนะครับมือ110ของโลกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ทีมจากนักแบดมินตันจากมาเก๊ามานะครับ2-0เกมเป็นครีมชนะทางด้านของน้องเกรซนะครับ2-0เกม21-18และ21-17นะครับคลีมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้องน้ำหวานครับต้นรักแซ่เฮงนะครับมือ76ของโลกเมื่อวานเอาชนะเหลียงติงยูมือ81ของโลกจากชนิดไซเปมา2-1เกมวันนี้เจอกับมือ1ครับรอบ2มือ1ของรายการนะครับก็คือคิมกาอึนจากเกาหลีมือ11ของโลกแล้วก็น้องน้ำหวานแพ้ไป0-2เกมนะครับ13-21 21-13นะครับชายคู่กำลังรอลุ้นน่าจะเป็นแข่งคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้พีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัศกุลนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของชนิดไทเปนะครับทางด้านของเบาซินวากุลาไวกับเฉียงเฉิงเว่ยนะครับ2-0เกมรอเจอคู่ของเกาหลีครับในรอบ2ก็คือคิมกิจุงกับคิมซารังนะครับแล้วก็ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คือคู่ของเฉลิมพลนะครับเฉลิมพลเจริญกิจกมลกับวรพลทองสง่านะฮะเจอกับคู่ของอินโดนีเซียกำลังแข่งขันกันอยู่ก็คืออารีฟาเตียรามารายานนะครับกับดาวินอัชชาวาฮิดีนะครับคู่มือ4ในเกมแรกคู่ของเฉลิมพลกับวรพลชนะไปก่อน21-15นะครับแล้วก็ตอนนี้ในเกมที่2เสมอกันอยู่19-19นะผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานในแวดวงกีฬานะครับขอให้เราทีมคู่เราชนะนะคู่ของรายฮยานกับทางของวาดูรีนะวายูดีของอินโดเขาเป็นมือ4ของรายการนะครับจากการแข่งขันแบด มินตันนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอังกฤษนะครับชนะโครเอเชีย4-2นะคว้า3แต้มนะครับแฮร์รี่เคนยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีก2ลูกได้จากจูดเบลลิงแฮมแล้วก็มาคัสเรชฟอร์ดนะครับส่วนโครเอเชียนะฮะไล่ตีเสมอ 1-1 2-2 จากมาตินบารุน่าแล้วก็เทซ่ามูซ่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอังกฤษคมกว่าชนะไปนะครับ4-2นะครับนะฮะอังกฤษแชมป์โลก1สมัยเจอกับโครเอเชียรองแชมป์ปี2018แล้วก็อันดับที่3ปี2022นะครับแฮร์รี่เคนนะยิงไป2ประตูก็เป็นสถิติ10ประตูนะเท่ากับสถิติตลอดการของอังกฤษก็คือแกรี่ลินิเกอร์ที่ทำไว้10ประตูจากลงแข่งขันลินิเกอร์ลงแข่งขัน2สมัยนะครับส่วนแฮร์รี่เคนก็ลงลินิเกอร์ปี1986แล้วก็1990แฮร์รี่เคนนั้นติดทีมชาติบอลโลกครั้งแรกฟุตบอลโลกครั้งแรก2018 2022 2026นะตอนนี้ทำ10ประตูเท่ากันแล้วนะครับก็อังกฤษก็ชนะไปนะลูกทีมของโทมัสทูเคิลนะครับ4-2นะครับโปรตุเกสของพี่โดครับแหมนะเสมอทางด้านของดิอาคองโกไป1-1นะครับชุดอัลเนเวตยิงประตูเร็วนะให้โปรตุเกสนำไปก่อน 1-0 แต่ว่าโยฮันวิซ่าครับตีเสมอให้กับดิอาคองโกเสมอกันไป1-1เมื่อวานนี้คริสโตโนโรนัลโดยิงไม่ได้เลยนะครับยิงไม่ได้เลยนะก็ต้องรอประตูแรกของคริสโตโนโรนัลโดนะครับเพื่อนรักเมสซี่ยิงแฮตทริกนะแต่คริสโตโนโรนัลโดพีโดในวัย41ปีนะน่าจะเยอะสุดแล้วตอนนี้นะอายุในการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้นะ41ปีนะครับยังทำประตูไม่ได้นะครับนัดต่อไปโปรตุเกสเจออุซเบกิสถานแล้วก็ดิอาคองโกเจอโคลอมเบียนะครับโคลอมเบียเนี่ยเปิดหัวนะเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1ครับได้ประตูจากแดเนียลมูยอสนะครับแล้วก็ลุยดิอาสนะครับแล้วก็จามินตันแคมปัสนะครับ3ประตูของโคลอมเบียชนะไปส่วนอุซเบกิสถานมาแข่งฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับได้ประตูตีเสมอ 1-1 ในจังหวะการยิงของอาบอสแบกไฟดูลาเยฟนะครับนาทีที่60นี่คือประตูแรกของอุซเบกิสถานในฟุตบอลโลกของอุซเบกิสถานนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะแพ้โคลอมเบีย1-3นะครับอุซเบก็จะไปเจอกับโปรตุเกสนะโคลอมเบียเจอดิอาคองโกนะครับกาน่าครับเมื่อวานนี้เอาชนะปานามา1-0นะครับรับทั้งเกมนะฮะรับทั้งเกมนะครองบอล น้อยกว่าด้วยแต่ประตูชัยหมัดเดียวน็อกโป้งเลยนาทีที่90+5นะครับกองกลางอย่างคาแลบยูเรนดี้นะครับขอพนะยาเล็บยูเรนดี้นะครับวัย20ปีนะได้ประตูชัยนาทีที่90+5กาน่าชนะปานามา1-0นะครับเรียบร้อยเลยนะประตูเดียวนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเล่นดีกว่าแต่ฟุตบอลวัดกันที่ใครยิงประตูได้มากกว่านะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีเช็กเกียเจอแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์เจอบอสเนียนะแคนาดาเจอกาตาร์เม็กซิโกพรุ่งนี้เช้าเจอเกาหลีเนี่ยจะเชียร์พรุ่งนี้กับเชียร์เกาหลีใต้เจอเม็กซิโกนะครับแล้วก็กลางดึกๆก็สหรัฐเจอออสเตรเลียแล้วก็สกอตแลนด์เจอโมร็อกโกนะรอติดตามกันสำหรับรายการนี้นะครับแบดมินตันยังไม่จบนะครับก็วรพลกับเฉลิมพลเนี่ยนำอยู่21-20นะในเกมที่2นะเขาต้องชนะเกมนี้นะถึงจะเข้ารอบนะครับถ้าไปแพ้เกมนี้ต้องลุ้นกันในเกมที่3นะก็งานหนักอีกละนะครับส่วนสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะส่งนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติเข้าแข่งขันรายการมวย World Boxing นะที่กู้หยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสเตจ2กู้หยาง2026นะครับวันนี้กลางปีโบกขุนทดเจ้าของดีกรีเหรียญทอง U19 ปีแชมป์เอเชียนะครับขึ้นชกกับนักชกเกาหลีใต้นะครับซินแจยองนะครับก็สู้กันสนุกนะครับในรุ่นในรอบ16คนสุดท้ายนะครับแต่ก็แพ้ไป2-3คะแนนตกรอบนะครับในรุ่น55กิโลกรัมชายนะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีของเราลงชกอีกหนึ่งคนนะฮะก็คือน้องโฟกัสครับนันนิชาจงปลงกลางนะครับนักชกสาวไทยทีมชาติไทยเจอกับนักชกจากอังกฤษครับรอลลี่แม็กกี้นะครับรอติดตามกันนะครับรายการนี้เป็นการเตรียมตัวของนักมวยของเราแล้วก็ทดสอบนักมวยของเราในการเจอกับนักมวยนานาชาติก่อนที่จะหมุดหมายสำคัญก็คือเอเชียนเกม2026นะครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของกอล์ฟอาชีพสตรีรายการสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ครับวันนี้วันที่2นะไม่จบด้วยนะเพราะมีฟ้าฝนก็มานะครับฝนที่ชลบุรีไม่ต่างจากฝนที่กรุงเทพแล้วนะมาหนักๆนะก็เงินรางวัลรายการนี้2ล้านบาทนะสนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพลา72ระยะทางระยะนะครับ 6,455 หลาที่ชลบุรีครับวันนี้แข่งขันรอบที่2เกมหยุดชะงักไปนะครับในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเนื่องจากมีประจุไฟฟ้าในอากาศส่งผลให้นักกอล์ฟ12คนเล่นไม่จบก็ไปต่อในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้านะครับโปรไฟล์นะครับจากการสิมคำบอลวัย25ปีจากขอนแก่นนะครับเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา67สกอร์รวม2วัน7อันเดอร์พา137นะครับ เป็นจ่าฝูงร่วมกับทางด้านของโปรนายนะครับออนกนกสร้อยสุวรรณนะครับนักกอล์ฟโปรสาวจากกรุงเทพมหานครวัย25ปีที่เก็บวันนี้3อันเดอร์พาร์69ทั้งคู่ลุ้นแชมป์แรกในฐานะนักกอล์ฟอาชีพในศึกไทย LPGA ทัวร์นะครับรอลุ้นและรอติดตามนะครับว่าจะทำได้แค่ไหนในวันพรุ่งนี้นะครับผลการแข่งขันจะติดตามให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับส่วนผู้นำในวันแรกนักกอล์ฟจาก Kansas State University น้องคีนทิตารีวิศวะปัทมวันวัย19ปีนะตอนนี้สกอร์หล่นมาอยู่อันดับที่3นะครับ2วันมี6อันเดอร์พาร์ตำแหน่ง1สโตรกนะครับมี138ตำแหน่ง1สโตรกเท่ากับโปรการนะครับธนัทพรอินแสงนะฮะนักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยวัย15ปีนะครับแล้วก็มีทางด้านของมุครินลาดกระโทกนะแล้วก็พิสิขวัญภูรัตโอภานะครับแล้วก็โปน้ำพึ่งนวพรสุนทรียภาสนะครับมือหนึ่งทำเงินนะฮะก็ขยับมาอยู่ที่2อันเดอร์พาร์142นะครับก็รอติดตามกันพรุ่งนี้นะครับเริ่มที่ออฟสำหรับคนที่จบไม่จบวันนี้นะก็6นาฬิกา30นาทีแล้วก็รอบสุดท้ายพรุ่งนี้เริ่มในเวลานะ7นาฬิกา30นาทีนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องของกอล์ฟนะฮะรายการนี้ติดตามได้ไทยในเพจของไทยเลย LPGA ทัวร์นะครับซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดสิง SAT ชลบุรี Lady Championship นะครับเงินรางวัล2ล้านบาท 17-19 มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของโรงเรียนปลูกปัญญานะครับกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับบริษัทพานาโซนิกและก็สถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสยามสินธรนะครับเปิดโครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026นะครับวันนี้เป็นทางการนะครับที่สนามฟุตบอลโปโลฟุตบอลปาร์คนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความฝันในเส้นทางฟุตบอลนะครับได้เรียนรู้ทักษะการฝึกซ้อมอย่างเป็นมาตรฐานตามสไตล์ของฟุตบอลญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ลุ้นโอกาสไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะครับมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับคุณอัญชลีอังกูลประธานกรรมการขอภายในประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปลูกปัญญานะคุณอริสานาสำแดงนะครับ Marketing Director โรงเรียนปลูกปัญญามอมหลวงโอรัตเทวกุลที่ปรึกษาโครงการกีฬาโรงเรียนปลูกปัญญานะครับคุณสรัญนิมิตราชนะครับทางด้านของสยามสินธรจำกัดนะครับจัดกิจกรรมนะฮะเปิดโครงการ Road to Gamba Osaka Talent Training Camp 2026นะครับจัดกิจกรรม 1-3 กรกฎาคมนะครับที่โปโลฟุตบอลปาร์คนะครับกรุงเทพมหานครรับนักฟุตบอลที่สนใจนะน้องๆเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปีนะฮะจำนวนจำกัดนะครับ100คนนะฮะคนที่ได้นะได้เรียนรู้นะเข้ามาได้เรียนรู้การฝึกซ้อมจากผู้สอนของกัมบะโอซาก้านะครับแนวทางการฝึกฟุตบอลเรียนรู้แนวคิดเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลแบบญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับทางกัมบะโอซาก้าเนี่ยนะครับจะคัดเลือกนะ2คนนะ 1-2 คนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Road to Gamba Osaka Training นะแอปเปิลอินเชียแปน2026นะครับในเดือนตุลาคม12-16ตุลาคมที่ญี่ปุ่นนะครับก็รายการนี้งานนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ค่ายฟุตบอลนะครับแต่เป็นโอกาสที่เชื่อมโยงเยาวชนไทยสู่ประสบการณ์ระดับนานาชาติแล้วก็วางรากฐานสำคัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับสนใจติดต่อได้นะครับนะติดต่อได้นะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยนะทางด้านของผู้ดูแลและการบริหารฟุตบอลและการพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนของกัมบะโอซาก้านะมิสเตอร์นานาบุทาเคอินะครับยืนยันนะการันตีว่าแคมป์นี้นะเป็นการส่งต่อแนวคิดวิธีการคิดและก็วัฒนธรรมการเล่นและก็การพัฒนาเรื่องของนักกีฬาระดับอาชีพสู่เยาวชนไทยอย่างแท้จริงนะครับ2โปรไลเซนส์จะมาสอนกับน้องๆ นะกัมบะโอซาก้าเทรนนิ่งแคมป์ที่แบงคอกนะฮะ1-3 กรกฎาคมนี้ที่โปโลคลับนะฮะมี2โค้ชที่เป็นโปรไลเซนส์นะมาสอนน้องๆนะครับแล้วก็ใครจะได้ไปมีโอกาสไปญี่ปุ่นด้วยนะฝึกซ้อมกับโค้ชแล้วก็ไปที่กัมบะโอซาก้าด้วยนะครับเปิดรับ100คนนะครับ100คน 7-14 ปีนะครับนะอายุ 7-9 นะ 10-12 10-12 มี2กลุ่มนะกลุ่มละ25คนและอายุ 13-14 ปีเนี่ยมีค่าสมัครมีเสื้อที่ระลึกอะไรต่างๆสนใจติดต่อได้นะครับนะในเพจของ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan นะครับก็นี่คือโอกาสดีของน้องๆนะครับส่วนเรื่องของจักรยานนะครับพลเอกเดชาหิมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ประธานสมาพันธ์ จักรยานแห่งอาเซียนว่า ACF นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนี่นะก็บอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมีความสัมพันธ์อันดีนะก็ให้ความร่วมมือกันนะครับนะมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โอกาสนี้เนี่ยทางด้านของสหพันธ์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหรือ CCA นะได้เชิญพลเอกเดชาหิมกสีนะครับไปเยือนประเทศจีนนะครับในระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายนนะฮะแล้วก็ได้พบกับนายซุนเหวยหมินนะครับนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA นะครับเพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับนะฮะที่โรงแรมฮิลตันกรุงปักกิ่งนะฮะคุณพลเอกเดชาก็บอกว่าการไปจีนครั้งนี้ก็เป็นการสอดสารประสานความสัมพันธ์อันแน่นแน่นระหว่างสมาคมกีฬาจักรยานของไทยกับจีนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะลงนาม MOU กันนะความร่วมมือในการพัฒนาจักรยานกันระหว่างไทยกับจีนที่สำคัญนะยกระดับมาตรฐานจักรยานของไทยและกับจีนให้เท่าเทียมกันนะแล้วก็เท่ากับภูมิภาคอื่นของโลกด้วยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือให้นักกีฬาไทยได้ไปซ้อมลู่นะสนามเวโดรโดมของจีนที่มีระยะ250เมตรซึ่งเป็นระยะของลู่ที่มีแข่งขันในเอเชียนเกมของไทยลู่ที่หัวหมากนะ333เมตรนะรอบหนึ่งก็ทำให้นักกีฬาเนี่ยนะไปซ้อมอยู่333เมตรต่อรอบเนี่ยพอไปแข่งขันจริงเนี่ย250เมตรเนี่ยนะครับก็กะระยะลำบากช่วงโค้งช่วงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอไปซ้อมสนามจริงนะ210เมตรที่เชนจินของจีนนะก็ทำให้คุ้นเคยกับการแข่งขันสนามเรื่องของเทคนิคต่างๆการเข้าโค้งเรื่องของเวโดมที่จะแข่งขันเอเชียนเกมนี่คือหมุดหมายหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนนะเรื่องของสมาคมจักรยานของไทยกับทางด้านของสมาคมจักรยานของจีนนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็จะไปร่วมฝึกซ้อมนะครับในช่วงแรก19มิถุนายนถึง20สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปซ้อมปั๊บก็จะมีโอกาสไปแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียด้วยอะไรด้วยนะครับนะแล้วก็ไปเก็บซ้อมไปเก็บตัวแข่งขันกันก่อนที่จะแข่งขันในช่วงของเอเชียนเกมนะครับจากจักรยานนะครับไปเรื่องของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬาจากขออภัยนะนายกสมาคมกีฬากีฬานะครับก็ไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาของเรา16คนนะครับนำโดยบิวพลพลบุญสอนนะฮะนักวิ่งลมกดชาวไทยนะเจ้าของสถิติ 9.94 นะครับในวิ่ง200เมตรนะครับแล้ว100เมตรแล้วก็วิ่ง200เมตร 20.03 นะก็จะลุ้นทำลายสถิติใหม่นะซึ่งจะไปแข่งขันกีฬาที่จีนนะครับ20ถึง21มิถุนายนนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนี่เดินทางไปแล้วนะครับนักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นบิวพลพลบุญสอนนะสอนอัดดาบังณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะน้องชาวกล้วยอีกคนนึงนะชยุทธคงประสิทธิ์นะวิรยุทธแดนขนบนะสราวุธนวลศรีเป็นต้นนะส่วนหญิงก็จะมีทางด้านของน้องน่านนะสุพนิษฐ์พูนเกิดจิราภัทรขานอ่อนตาอาทิชาเพชรสกุลนะครับอาทิชาเพชรกุลนะก็เป็นนักกีฬาของเราที่หลายๆคนนะรวมแล้ว16คนนะไปแข่งขันรายการนี้นะครับก็ไปแข่งขันแล้วก็ไปดูคู่ต่อสู้ด้วยบุญหมายที่สำคัญคือเรื่องของเอเชียนเกมน่ะที่เราต้องเจอนักกีฬาระยะสั้นระยะกลางระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียกลางอย่างอินเดียเขาก็เก่งขึ้นมานะทางตอนออกกลางบาเรนกาตาเขาก็เก่งรวมถึงเจ้าภาพอย่างจีนเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นและจีนที่โอ้โหแข็งแกร่งจริงๆในเรื่องของกีฬาในทุกระยะนะฮะเราก็ไปสู้กับเขาเรียนรู้เขาด้วยนะครับแบตจบหรือยังนะครับมีเกม3ครับคู่ของเฉลิมพลกับวรพลแพ้ไป22ต่อ24ครับโอ้โหอุตส่าห์ขึ้นนำไปก่อน22 21นะครับเจอตัวหน้าของคู่อินโดนีเซียไล่มา4แต้มรวดนะครับอ่ะว่ากันต่อเกม4ในเวทชายคู่นะครับในแบดมินตันมาเก๊าตอนนี้เกมที่3นะครับคู่ของไทยนำอยู่6ต่อ4นะครับผลการแข่งขันคงไม่ทันในแวดวงกีฬาในวันนี้พรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับจากกรีธานะครับทางด้านของเรียมาริดนะได้กูนาเต้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็ประกาศนะฮะทางด้านของเรียมาริดนะครับได้กูนาเต้เรียบร้อยแล้วแต่ลิเวอร์พูลแม้ว่าจะเสียกูนาเต้แต่ลิเวอร์พูลก็เปิดตัวคว้าวิกเตอร์มุนยอสนะครับปีกวัย22ปีนะของโอซาซูน่ามาร่วมทีมนะฮะทีแรกในนิวคาสเซิลจะขอก่อนคุยไปก่อนแต่ว่านะนักเตะต้องการร่วมทีมลิเวอร์พูลไงไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็วิกเตอร์มุนยอสนะครับก็นะฮะมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลค่าฉีกสัญญาประมาณ40ล้านปอนด์นะขออภัยนะครับ40ล้านยูโรนะครับผลงานที่ผ่านมากับโอซาซูน่าลีกของสเปนก็คือ5แอสซิสต์7ประตู5แอสซิสต์นะ36เกมนะครับนะฮะ ส่วนมาดริดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะนอกจากได้ทางด้านของกาโดเต้แล้วนะก่อนนั้นก็ได้มาร์คคูคูเรย่านักฟุตบอลผมสวยนะก่อนหลังเชลซีไปร่วมทีมเบเนโตซินวากองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมนะครับแล้วก็รอจับตานักวิ่งนักฟุตบอลของไทยนะครับว่าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับจะไปร่วมทีมลีกของญี่ปุ่นหรือไม่กับโอมิยะทาจิด้านะลีก2ของญี่ปุ่นนะรอติดตามนะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและท่านทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026คัด2ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาณสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชินทิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชินทิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัย10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่ชสดับปกรณ์ทัพประชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชินทิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์และสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระตรัยเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทัพประชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชินทิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชินทิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชินทิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชินทิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชินทิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสัง

0: บิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มาลิชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทยที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้าแม้ภาพรวมเอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
3: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะมีลักษณะเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
2: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยเน้นคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำ
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและการเข้าสู่สภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีจะส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สทช.ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณฝนใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนจนถึงปัจจุบันพบปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มได้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,943 ล้านลูกบาทเมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่490ล้านลูกบาทเมตรโดยได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่กับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาและคลองกระแมงจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
5: ร้อยเอกหญิงประดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีพ.ศ. 2570ถึง2574เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับป่าไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นดำจากงานรื้อย้ายแนวท่อที่บ้านฉางจังหวัดระยองกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขโดยด่วน
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นและเกิดตะกอนเฉียบพลันจากงานรื้อย้ายแนวท่อในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขในทันทีซึ่งกปภ.สาขาบ้านฉางได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเร่งด่วน3ด้านหลักด้วยการระดมทีมช่างเข้าระบายตะกอนในเส้นท่อตลอดทั้งคืนรวมกว่า50จุดและดำเนินการซ้ำในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตะกอนตกค้างในระบบท่อส่งน้ำด้านที่2คือการส่งทีมตรวจคุณภาพน้ำลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจเช็คและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจถึงหน้าบ้านประชาชนทั้งในบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีปาร์คคลองทรายสวนตะกาดและพยูนเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีความโปร่งใสและด้านที่3คือการบรรเทาทุกข์ประสานงานเชิงรุกผ่านช่องทางสายด่วน PWA Contact Center 1662และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานงานรับแจ้งเหตุผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและจบงานในจุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกนาโต้ที่ประเทศเบลเยียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะบั่นทอนศักยภาพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมทั้งฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันในวันนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันโดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ไต้หวันดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้การคัดค้านการรวมชาติกับจีนไม่ควรถูกตีความว่าไต้หวันเป็นฝ่ายการยั่วยุจีนจนก่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้สหรัฐรับรองหลักการจีนเดียวแต่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐยังมีพันธะกรณีในการจัดหาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อยครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิริยันติปุตรีวาดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว19ล้านคนภายในปี2570โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการสร้างงานและสวัสดิการสาธารณะนางวิทยันติกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในปี2570ภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะสามารถสร้างมูลค่าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงร้อยละ16โดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่ 1,497 ดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มแอลนัดแรกทีมชาติกาน่าเฉือนชนะทีมชาติปานามา1-0เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5กาน่ามาได้ประตูชัยจากจังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเต้เปิดให้คาเล็บยีเรงยี่ชาร์จจ่อเข้าไปช่วยให้กาน่าขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงกลุ่มแอลได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลปานามาพบอังกฤษในวันที่24มิถุนายนเวลา3นาฬิกาและกาน่าพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาวันเดียวกันส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันในกลุ่มเคโคลอมเบียโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถานน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้3-1โปรแกรมต่อไปของกลุ่มเคโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานในวันที่24มิถุนายนเวลา0นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9นาฬิกาในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้กลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้เวลา23นาฬิกาเม็กซิโกพบเกาหลีใต้เวลา8นาฬิกากลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา2นาฬิกาและแคนาดาพบกาตาร์เวลา5นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัวบิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนวัย22ปีจากโอซาซูน่าทีมในลาลิก้าสเปนด้วยราคา40ล้านยูโรตามราคาค่าฉีกสัญญาทั้งนี้ในฤดูกาล2025-2026ที่ผ่านมามุนยอสทำไป7ประตู5แอสซิสต์จาก36นัดรวมทุกรายการโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026โดยจะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้ พื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแนวทางของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น2คนเป็นตัวแทนไปร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan

0: Thailand Training Camp และเบอร์0990545599การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 300 Macau Open 2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าคู่ผสมรอบ2เอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่ผสมมืออันดับ66ของโลกเอาชนะไตเติ้ลรุธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชอริชาสุดใจประภารัตน์มืออันดับ13ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เกม21-15 และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะฮวนไคเฮินมือ137ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-10และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์หนล่าสุดเอาชนะลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จปุณณพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: ความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะโดยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพานสองใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูดฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่าง

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่าแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้ก็ถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วก็หยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ๆต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงนหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฟ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่งเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผาในเมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมายังเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกทึ้งกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเ
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

ราผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วคนหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอส่ายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบเมื่อนึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

่มสาวราว10คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาข้อจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าที่จะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นพอสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการสาราวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกช่วยคลายกังวลเศรษฐกิจโลกแต่ต้องจับตาการปฏิบัติตามเงื่อนไข60วัน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าถือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้แม้ว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกไพฑูรย์ไลเลิศประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศณอาคารรณภากาศอุทยานการบินกองทัพอากาศโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นักเรียนจากวิทยาลัยต่างๆของกองทัพอากาศเข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้4โซนหลักเช่นการป้องกันประเทศสีเขียวการเสนอเน้นย้ำเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะการจัดบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดก๊าซเรือนกระจกในภาคความมั่นคงโดยนักวิชาการเชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์ทับฟ้าสีเขียวสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตเพื่อประกาศกิตติคุณแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการรับรองโดยโครงการ LESS บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่นายกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะอาทิการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้พื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมได้เน้นย้ำถึงแนวทางนโยบายการยกระดับสปก.จากหน่วยงานผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้มอบโอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากจนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2569จะต้องดำเนินการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 200,000 รายชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ที่ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง1.30 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลที่คงราคาเดิมโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
6: โอเคครับมาฟังสปอตแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมเรามีนัดกันนะแฟนคลับอภัยภูเบศรเจอกันนะครับในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12 นะครับกิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะอภัยภูเบศรไม่มีลดไม่มีลดนะมีแต่เพิ่มครับสำหรับกิจกรรมนะแต่ว่าที่ลดคือลดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ18มิถุนายนฝนตกที่กรุงเทพต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ช่วงเย็นนะยังมีฝนปล่อยอยู่นะช่วงหัวค่ำดูแลสุขภาพกันด้วยและคืนนี้เราเจอกัน2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงหลังเหมือนเดิมนะคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรแต่ว่าชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นอาจารย์แอคนะเภสัชกรนัดดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กก็จะมีสาระความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับท่านมารอแล้วด้วยอาจารย์แอ๊กครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีคุณบรรลงสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: ฮะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่ขาดอาจารย์แอ๊กไม่ได้เลยนะ
7: ขอบคุณครับไปครับไปครับ
6: ต้องไปแน่นอน
7: ดำเนินการไปครับ
6: อาจารย์แอคอาจารย์อาโอ้สองอเลยหลักๆนะเป็นตัวเป็นตัวแม่เหล็กเลยนะตัวแม่เหล็กเลยครับผม
7: ครับผมตอนนี้ก็นำนะครับ
6: ตอนนี้ก็เตรียมตัวกัน
7: สุขภาพใช่ครับ
6: ครับผมต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากมาคุยกับแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
7: ได้ครับก็ช่วงนี้นะครับผมว่าหลายท่านน่าจะมีพฤติกรรม เล่นมือถือนะครับมีนะครับข่าวนะหมอเตือนนะครับนอนเล่นมือถือนานเกิน4ชั่วโมงเสี่ยงติดเตียงอัมพาตหนักครับ
6: โอ้โหอันนี้เสี่ยงนะเสี่ยงนะครับ
7: เสี่ยงนะเสี่ยง
6: ติดเตียงนะครับเดี๋ยวฟังข้อมูลดีๆจะได้ลดชั่วโมงการเล่นมือถือนะแล้วต่างประเทศเขาเริ่มมีกฎหมายห้ามเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้นะเล่นมือถือกันแล้ว
7: ใช่ครับ
6: เพราะว่ามันไม่ใช่มีประโยชน์มันมีโทษอยู่ด้วยก็ต้องแบ่งเวลาแล้วใช้มือถือให้เป็นประโยชน์เชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
7: ได้ครับก็แน่นอนครับก็พอในช่วงประมาณ 5-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงที่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็มีการศึกษาวิจัยนะอย่างเป็นระบบนะครับเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้นะก็อาจจะยกตัวอย่างอยู่2เรื่องนะฮะ2งานวิจัยที่นำมาเขาก็มีเหตุการณ์นะฮะว่าคนไข้เนี่ยนะครับวัดความดันโลหิตตัวเองนะฮะสูงนะครับ150/100นะฮะสักพักยังไงก็ไม่ลงนะครับทำให้มีอาการนะหัวใจเต้นเร็วนะฮะเวียนหัวนะครับเวียนไปเวียนมาแต่ว่านะเรื่องเล่าก็คืออาจารย์เขาบอกว่าหมอสุรัตน์เนี่ยนะครับช่วงนี้ท่านเล่นมือถืออยู่ติดหน้าจอหนักมากตอนกลางคืนครับบางคืนนอนอยู่บนเตียงตื่นมาก็จิ้มมือถือครับนะฮะก็เลยดูงานวิจัยต่างๆในช่วง10ปีย้อนหลังเนี่ยงานวิจัยเนี่ยนะครับบอกว่าคนเป็นอัมพาตเพิ่มมากขึ้นครับ
6: และ
7: เกิดที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับ
6: ครับ
7: นะฮะแล้วที่สำคัญครับคนที่เป็นโรคความดันสูงก็อายุน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันครับ
6: อ๋อครับ
7: เจอได้อายุน้อยๆลงแล้วก็โรคหัวใจก็พบที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับนี่คือเป็นงานวิจัยนะครับจากเมืองไทยเลยนะครับทีนี้คนติดมือถือเนี่ยนะครับมันก็หนักขึ้นเนาะทุกช่องทางนะครับไถไปไถมามันก็ติดนะเนาะมันเขาเรียกว่าเนื้อหาคอนเทนต์มันก็ออกแบบมาให้เราไถเรื่อยๆนะครับทีนี้การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยมันส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพอย่างไรนะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับ2ฉบับนะฮะพบว่าการใช้หน้าจอมากเกินไปครับโดยเฉพาะตอนก่อนนอนครับส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพได้นะฮะโดยหากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูวิดีโอสั้นๆหรือต้องหน้าจอทั้งวันเนี่ยนะครับต้องรีบเปลี่ยนนิสัยนี้เลยนะครับบอกว่างานวิจัยที่1เนี่ยนะครับบอกว่าเวลาดูหน้าจอก่อนนอนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะครับเขาพบว่านะวิเคราะห์ข้อมูลจากคน 4,000 คนนะฮะเยอะนะครับ 4,000 กว่าคนนะ
6: ครับ
7: การดูวิดีโอก่อนนอนครับเพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูงนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
6: โอ้
7: มาดูตัวเลขกันครับ
6: อาจารย์แล้วซีรีส์เกี่ยวไหมเนี่ย
7: เกี่ยวครับเขาสรุปมาเป็นตัวเลขเลยนะครับงานวิจัยนี้เขาละเอียดมากครับ
6: โอ้ครับ
7: ใครดูนะฮะ0-1ชั่วโมงครับความเสี่ยงที่จะเป็นความดันสูงเพิ่ม2เท่า
6: โอ้โห
7: ใครดู 2-3 ชั่วโมงเสี่ยงเพิ่ม 1.5 เท่า
6: โอ้โห
7: ใครดูติดต่อกัน 3-4 ชั่วโมงเสี่ยงเพิ่มหน้าเท่าครับ
6: แหมแล้วดูซีรีส์บางทีดูยาวเลย
7: ยาวแล้ว3-4 ชั่วโมงนี่แปลว่า 3-4 ตอนนะ
6: ฮะใช่ใช่ใช่โอ้โห
7: ฟังต่อครับใครดู4ตอนขึ้นไปครับกลายเป็นเสียงเพิ่ม21เท่าครับ
6: โอ้โหหนักเลย
7: วันทวีคูณเลย
6: หนักเลยหนักเลยครับ
7: หนักเลยนะครับเขาบอกว่านักวิจัยนะครับเขามีวิธีวิเคราะห์นะโดยนำการวิเคราะห์แบบสถิติขั้นสูงครับมาเอามาทำการวิเคราะห์วิจัยเนี่ยนะครับเนาะเขาบอกว่าการกระตุ้นสมองก่อนนอนนะมันมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัตินะฮะ
6: ครับ
7: และทำให้หลอดเลือดหดตัวฟังไว้นะครับการกระตุ้นสมองก่อนนอนนะครับก็ทำให้หลอดเลือดหดตัวครับมีผลต่อการนอนหลับไม่สนิทครับหลอดเลือดมันไม่ได้พักครับนะหลอดเลือดมันไม่ได้พักนะครับ
6: ครับครับ
7: ก็ร้ายแรงที่สุดบางคนร้ายแรงที่สุดตามคำอธิบายนี้เขาบอกอัมพาตกินได้ครับคุณบรรลงครับ
6: ถึงป่วยถึงอัมพาตได้
7: ได
6: ้อาจจะนะอาจจะแต่ว่าไม่ 100% นะครับไม่ 100% ไม่ใช่ทุกคนนะครับ
7: จากตัวเลขที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับ0ถึง1ชั่วโมงเพิ่ม2เท่านะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเกินนะชั่วโมง1ตอนเดียวพอแล้วนะครับ
6: ดูเป็นบันเทิงสบายๆสักครึ่งชั่วโมงตอนเดียวพอแล้วครับผม
7: ตอนเดียวถ้า4ชั่วโมงขึ้นไปนี่แปลว่าเขาลุ่มกันนะอันนี้อดนอนครับไม่ดีฮะไม่ดีนะครับทีนี้งานวิจัยที่2ครับเวลาหน้าจอรายวันนะครับเวลาหน้าจอรายวันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างไรถ้าใครใช้มือถือครับอย่างถ้าเป็นของiPhone เนี่ยมันจะมีขึ้นมาเนาะนะครับมันจะเป็นขึ้นสัญลักษณ์ว่า อาทิตย์นี้ท่านใช้ดูหน้าจอนะสกรีนไทม์เนี่ยไปกี่ชั่วโมงเฉลี่ยวันละเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางของทางฝั่งโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ iPhone Android แล้วพวกเนี้ยจะมีขึ้นหรือเปล่านะครับไอ้พวกสรุปหน้าจอรายวันเราดูได้นะครับเขาบอกว่าจากการศึกษานะครับข้อมูลจาก China Health and Nutrition Survey น่าจะเป็นประเทศจีนนะฮะ China Health นะฮะบอกว่า65% นะฮะของการสำรวจนะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่ใช้หน้าจอเกิน2ชั่วโมงต่อวันนะฮะผู้ชายครับเป็นเพศนะเพศชายที่ใช้เวลาหน้าจอมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันครับ
6: ครับ
7: มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น2.37 เท่า 2.4 เท่านะเกือบ2เท่าครึ่ง
6: โอ้เยอะ
7: เยอะ
6: อยู่คร
7: ับ เยอะนะครับนะเกิน3ชั่วโมงต่อวันความเสี่ยงยังคงสูงนะครับแม้เขาจะเขาเรียกว่าปรับปัจจัยในการคำนวณต่างๆแล้วนะครับหลังจากการศึกษาติดตามผล3ปีครับเขาบอกว่าพบว่าผู้ชายทั้งผู้ชายนะฮะและผู้หญิงเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นกันครับอาจจะพอๆกันผู้ชายเนี่ย 1.8 นะผู้หญิงเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าแล้วก็เยอะอยู่ดีครับทั้งชายทั้งหญิงฟังมาถึงตรงนี้แล้วน่าตกใจใช่ไหมครับ แค่ไถมือถือนานเกินไปเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงในการเกิดพวกหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นได้นะครับนะฮะเนาะทำไมนะฮะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมครับอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของคนวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนนะครับเพิ่มขึ้นครับคือในยุค ก่อนเนี่ยโอ้โหคนมาโรงพยาบาลเนาะโรคหลอดเลือดสมองต้องเกิดเฉพาะคนแก่นะคนสูงอายุนะครับแต่ดูนี้ไม่ใช่แล้วนะคุณบรมเท่าที่ผมสังเกตมาอายุเนี่ยน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับ
6: ครับ
7: 20กว่า30เนี่ยเริ่มมีอาการกันแล้วนะครับเริ่มมีอาการกันแล้วโดยสรุปที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าถ้าใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปครับไม่ว่าก่อนนอนหรือระหว่างวันนะฮะสรุปง่ายๆเลยคือเสี่ยงเพิ่มความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ครับแล้วก็อีกนี้เองครับก็คือทำให้การนอนหลับที่ไม่เพียงพอครับก็มีพฤติกรรมเฉยนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่ alert นะครับมีความเครียดจากการได้รับคอนเทนต์ข่าวสารที่ไม่ดีดีกว่าข่าวดีนะครับมันเหมือนฟีดมาข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีนะครับทั้งตีต้องในช่วงนี้นะครับถ้าเราดูมือถือโอ้โหทุกวันเลยครับทำให้เกิดความเครียดครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งนี้จะที่หมอเตือนครับหนึ่งนะครับเรื่องควบคุมระยะเวลาการเล่นมือถือหรือหน้าจอเลยครับนะฮะไม่ควรเกินนะ2ชั่วโมงนะและควรหลีกเลี่ยงเล่น ก่อนเข้านอนครับนะครับใครก่อนเข้านอนเปลี่ยนจากมือถือเป็นหนังสือจะดีกว่านะครับจะดีกว่าเยอะเลยนะครับ2ครับออกกำลังกายครับนะจะดูไปวิ่งไปไม่มีใครว่าครับนะครับเนาะจะดูไปวิ่งไปก็คือมันพอทำได้ครับถ้าบนลู่วิ่งแล้วก็หาอะไรมามาดูแก้ทำให้เราเพลิดเพลินนะครับทำให้วิ่งได้นานขึ้นหรือฟังเพลงนะไม่ดูจอโดยยิ่งดีนะครับแล้วก็3เลือกดูดีๆบ้างนะเรื่องข่าวผ่อนคลายนะฮะอย่าเพิ่งดูข่าวที่เป็นข่าวร้ายนะครับตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็ระวังเรื่องความเครียดนะครับวัดความดันโลหิตอย่างเสมอนะครับถ้าพบว่าสูงก็พบแพทย์นะคร
6: ับ
7: เด
6: ี๋
7: ยวน
6: ี้
7: สถานีอนามัยใกล้บ้านผมว่ามีเครื่องวัดความดันกันทุกที่แล้วนะครับไปได้ที่ตัวเองสะดวกนะครับแล้วก็ฝึกยิ้มนะครับฝึกทำใจนะให้สงบนะครับสนทนากับเพื่อนบ้านนะฮะอย่าอยู่คนเดียวนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษในงานวิจัยเขาเรียกว่า social activity นะครับกิจกรรมทางสังคมครับมนุษย์นะครับสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องคุยกับคนครับนะฮะบางคนครับถ้ามีอีกข้อหนึ่งเสริมคุณมรมคนที่ไม่ชอบคุยกับคนเขาบอกว่าคุยกับหมาแมวก็ยังดี
6: เออได้ระบายได้คุยกับหมาแมวก็ไม่เป็นไรครับผมครับ
7: นะครับอย่าพึ่งก้มมองแต่หน้าจอนะครับ
6: อืมครับ
7: นี่ก็เป็นข่าวนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะเชื่อมโยงนะครับไปถึงเรื่องของตำรับที่โช

0: แดงจะมีศักยภาพในการช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนอนหลับได้ยาวขึ้นนะจำง่ายๆของตัวหลับง่ายขึ้นนะอยากหลับยาวนะขึ้นนะฮะโดยก็มีคำอธิบายนะครับว่ามันออกฤทธิ์ในหลายๆจุดที่เป็นปัญหาของสมองพร้อมๆกันนะครับนอกจากนั้นครับตัวตำรับกิโบแดงเนี่ยนะครับก็คนที่เขาสงสัยเรื่องของวิธีรับประทานนะครับในสูตรตำรับเนี่ยจะมีส่วนผสมอยู่3อย่างคือบัวกิบบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยผสมกันนะครับแนะนำว่าจากงานวิจัยเนี่ยให้ทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับงานวิจัยนี้ก็พบว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับโดยที่ 50% นะของกลุ่มที่เราทดลองเนี่ยสามารถหลับได้ภายใน 16-30 นาทีนะครับแล้วก็อีก 34% นะสามารถนอนหลับได้ภายในเวลาไม่ถึง15นาทีนะครับจริงๆเนี่ยในทางหลังจากการที่ผลวิจัยนี้ออกไปเนี่ยตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็ติดตามนะคุณลมที่คอมเมนต์ของคนที่เขานำกิบบัวแดงไปใช้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะเราก็อยากดูฟีดแบ็กจับมานะครับนะครับผมดูตลอดนะครับไม่ใช่ไม่ดู
1: ต้องตาม
0: ตามตลอดทีนี้ก็จะมีอยู่บางส่วนนะในเน้นใน Facebook อะไรพวกนี้ก็บอกว่าไม่ได้ผลเลยอะไรเงี้ยครับบางเม้นก็บอกว่าได้ผลนะฮะคือข้อสรุปนะฮะง่ายๆเลยนะครับคือยาตำรับกิบบัวแดงตัวเนี้ยนะฮะที่ผมพูดไปเนี่ยเห็นไหมครับว่า 50% เนาะก็คือประมาณกลุ่มคนครึ่งหนึ่งเนี่ยสามารถนอนหลับได้ประมาณ 16-30 นาทีครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่ทดลองส่วนอีก 35% นอนหลับได้เร็วขึ้นเนาะแต่ว่ามันยังมีอีกประมาณ 20% นะที่ไม่ได้ผลถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นยาตัวเนี้ยผมเคยคิดออกมาเฉลี่ยแล้วจะได้ผลอยู่ที่สมมติคนทาน100คนเนี่ยกลุ่มที่ตอบสนองต่อยานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% แล้วก็จะมีอีก 20% ที่จะรู้สึกเฉยๆนะครับผมว่าก็เป็นไปตามนั้นตามงานวิจัยเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูไปอ่านคอมเมนต์อะไรเราก็จะเห็นว่าเราจะเป็นคนที่บอกว่าโอ้กินแล้วดีกินต่อเนื่องก็จะมีคนที่มาบอกว่าโอ้กินไม่ได้ผลก็เลยหยุดอะไรประมาณนี้ครับก็อธิบายขยายความแจ้งให้ทราบนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ยาทุกตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของข้อควรระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันนะครับก็ตามนะครับคือทุกตัวมีข้อควรระวังมีการติดกันของยามีข้อห้ามทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเขียนตัวกิบบัวแดงตำรับอภัยดีเนี่ยมีเขียนอย่างชัดเจนที่ข้างกล่องครับคุณไปลมถ้าเคยอ่านนะครับลูกค้าเนี่ยจะอ่านแล้วก็บางท่านนะครับผมไปอ่านฟีดแบ็กมาหลายท่านเนี่ยก็อ่านแล้วก็มีความกังวลนะว่าเอ๊ะจะทานได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเราเขียนว่าไม่ควรทานร่วมกับยาลดไขมันไม่ควรทานร่วมกับยาตัวนั้นตัวนี้ก็ต้องแจ้งว่าในทางกฎหมายเมืองไทยครับคุณโรมครับผู้ผลิตพวกยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเขียนไว้ทั้งหมดครับเพียงแต่บางท่านเนี่ยไม่ได้อ่านยาแผนปัจจุบันเฉย
1: ๆครับ
0: นะครับจริงๆมีครับจริงๆครับมีเขียนอยู่บางทีมันพับอยู่ในกล่องอะไรประมาณเนี้ยแต่เราถือเขียนข้างกล่องเลยนะครับถ้ามีความกังวลสามารถปรึกษาได้นะครับกับองค์กรทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนก็ได้ครับถ้ามีความกังวลอะไรนะครับหรือท่านที่มียาที่ทานเป็นประจำอยู่นะครับสามารถโทรมาถามก่อนได้นะครับผมเชื่อผมอ่านผมไปดูหลายๆเม้นคุณมาโลมก็บอกว่า แล้วก็เลยไม่เคยไม่ได้ไม่กล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับนะจริงๆปรึกษาก่อนได้จะเป็น
1: ใน
0: ช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับคือคนที่เล่นเฟซก็มีเยอะ นะฮะสามารถถามได้ครับใน

0: เพจสมุนไพรอภัยภูเบศรนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบถ้าเจ้าหน้าที่เขาตอบไม่ได้ก็เขาก็จะมาส่งคำถามมายังผู้เชี่ยวชาญได้ในภายหลังนะครับสามารถถามได้เลยนะครับเนาะก่อนที่จะใช้ยานะครับ
1: ครับ
0: อีกอันนึงเลยก็คือเรื่องของเมื่อกี้การนอนหลับนะครับเรื่องของความเครียดความกังวล นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าพบเจอได้ทุกวัยครับตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานจนวัยเกษียณนะครับทุกคนเนี่ยมีความเครียดที่แตกต่างกันนะครับเป็นมากเล็กน้อยตำรับกลิ่นโบแดงเนี่ยจริงๆแล้วมีการศึกษานะครับที่ช่วยเรียกว่าภาวะซึมเศร้าได้นะครับในเขาเรียกว่าเขาจำลองสารทดลองในภาวะที่คล้ายๆสตรีวัยหมดประจำเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้ามีความเครียดมีความวิตกมีความภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลในสารทดลองว่าตัวตำรับกลิ่นโบแดงเนี่ยมันจะช่วยเหลือภาวะซึมเศร้าได้นะครับโดยปรับเปลี่ยนเรื่องฮอร์โมนนะครับซึ่งงานวิจัยนี้นะครับก็ถือว่าแสดงแล้วก็ยืนยันประสิทธิภาพนะครับในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่ามีศักยภาพในการช่วยเหลือเรื่องความเครียดได้นะครับเรื่องภาวะซึมเศร้า
1: ครับ
0: อนาคตเราอาจจะต่อยอดในการทดสอบในคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันประสิทธิภาพตัวนั้นนะครับเราก็อีกอันนึงเรื่องของความจำครับเรื่องของสมองนะครับสมองเสื่อมความจำสั้นเนี่ยนะครับตัวตำรับเนี้ยนะฮะณเวลาเนี้ยก็เราก็จบการศึกษาวิจัยทางระยะที่2เฟสที่2แล้วนะครับซึ่งก็ผลก็ออกมาผลทางชีวภาพในเลือดนะครับก็ออกมาในแนวโน้มที่ดีนะครับสะท้อนถึงสภาวะสุขภาพสมองนะครับที่ดีขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้แล้วก็สามารถลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับก็เป็นประเด็นที่เราพยายามจะพิสูจน์กันในช่วงเวลานี้นะครับคุณเป็นหลัก
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เรื่องของ longevity นะครับ
1: ได้ครับโอเค
0: ดูยังดีให้แฮปปี้นานๆนะครับก็สามารถเลือกสมุนไพรที่จะดูแลได้ครับ
1: ครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการสมุนไพรเพเบทก็ซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของเราก็ได้นะครับทางเว็บไซต์ก็ดีนะหรือโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ยินดีนะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรชาติด้วยอาจารย์พักเลยใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับโอเคครับให้อาจารย์แอคท่านพักเลยนะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตกันย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับงานนี้ถ้ามาได้ต้องมาเลยนะต้องมาเจอกันนะครับปีละ1ครั้งเท่านั้นสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานี 2-5 กรกฎาคมนะครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มกิจกรรมอภัยภูเบศรแน่นเหมือนเดิมคนที่มาแล้วจะรู้ว่าแน่นจริงๆกิจกรรมเยอะเลยทั้งเรื่องของเวทีย่อยให้ความรู้กิจกรรมปรึกษาปัญหาสุขภาพจัดยงจัดยาทีมแพทย์แผนไทยไปดูแลตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มล่าสุดที่ดร.ต้อมเขียนนะฮะเกราะป้องกันสุขภาพในช่วงภัยพิบัติแล้วก็จะมีสมุนไพร4ตัววันละ1ตัวนะ1ชนิด4ชนิดด้วยกันแจกทุกวันวันละ2รอบนะฮะรอบสาย11โมงกับรอบบ่าย3โมงไม่ว่าจะเป็นกระเพราป่าพลูลงยาหอมแท้รางจืดหนองทะเลนี่เรียกว่าคัดของดีๆมาแจกเพื่อจะได้ให้คนไทยเนี่ยนำไปปลูกแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ขยายต่อกันไปเป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกันนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกเดี๋ยวเจอกันนะผู้ฟังที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางอาจารย์แอคนะหรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของอภัยภูเบศรยูกยาต่างๆหลังเบรกครับโทรศัพท์เข้ามาคืนนี้คืนพรุ่งนี้ใช้เบอร์ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02 290-0473เซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอต1ชุดก่อนครับ
2: คูณทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-751

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ 11-12 สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: แม่ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
12: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าคุยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ022900473รับทีละท่านทีละท่านนะครับให้คำปรึกษาครับอ่ะสายแรกโทรเข้ามาแล้วนะครับจากไหนครับ
13: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณบรม
12: อ๋อพี่น้อยนะ
13: คุณหมอ
14: ครับสวัสดีครับ
13: อยากถามคุณหมอค่ะว่าคนแก่ค่ะเขากินยาแก้คันนะคะจากโรงพยาบาลนะคะเข้าไปอึกใหญ่ๆเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกเขาจะกินยาแก้ไอแต่ว่าที่นี่หมอไม่เห็นแล้วก็กินยาแก้ไอไอแก้คันเข้าไปอ่ะเขาก็มีอาการร้อนที่คอแล้วก็ร้อนในท้องแล้วกลางคืนเขาก็นอนไม่ได้เขาก็รู้สึกร้อนตามผิวหนังผิวตัววุ่นวายวุ่นวายเขากินยาเขียวกินยาเขียวบ้างกินฟ้าทลายโจรบ้างนี่ก็ไปหายาไปหาไอ้อะไรนะลางจืดนะคะแถวบ้านไม่มีเลยนี่ก็พอลงเขาหนีวันหนึ่งเขาก็มีอาการเบาขึ้นแล้วกินน้ำเยอะเยอะเยอะมาฉี่ทั้งคืนมาฉี่ทั้งวันนะคะเขาก็กินน้ำเยอะๆก็วันนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะนี่อยากจะถามอาจารย์หมอว่าถ้าเราเอาลางจืดมาปลูกไว้แล้วถ้าเกิดเราเจอเคสแบบนี้คุณหมออยากจะถามว่าต้องเอาส่วนไหนทำยังไงกินคะ
14: อ๋อครับ
13: ถ้าเราเป็นแบบนี้ค่ะ
12: โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำว่าถ้าไปเจอเคสแบบนี้ทางออกการแก้มีอย่างไรบ้างนะโอเคครับอาจารย์เชิญครับ
14: โอเคครับอย่างแรกเลยที่พี่ทำเนี่ยก็ถูกแล้วนะครับคือจริงๆมันขึ้นอยู่กับยาด้วยครับคุณโรมครับ
12: มันแล้ว
14: แต่ชนิดของ
12: ยาอะไรเข้าไปเออใช่ใช่ครับ
14: นะครับแต่ว่าถ้าอาการดีขึ้นแล้วมันก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็ทานน้ำทานอะไรไปทีนี้เรื่องของน้ำลังจืดเนี่ยนะครับเนาะตอนลังจืดก็มีสรรพคุณพวกล้างพิษแก้พิษมาอย่างยาวนานนะครับวิธีทำนะครับถ้าปลูกอยู่ที่บ้านครับ
12: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์แป๊บหนึ่งกรณีเคสเนี้ยกินยาแก้ไอหรือแก้คันเข้าไปผิดนะ
13: แก้คันประมาณ2ช้อนโต๊ะอ่ะเขาอ
12: ึ
13: กใหญ่ๆอะค่ะ
12: อึกใหญ่ๆเข้าไป
14: เหมือนแล้วมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
13: เหม
14: ือ
13: นเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเห ร้อนคอร้อนคอแล้วก็แสบในคอในท้อง
12: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยควรจะทำยังไงครับ
14: คือมันจะแก้อะไรไม่ได้แล้วครับคุณบรรลุครับ
12: กินน้ำเยอะๆช่วยได้นะ
14: ทานน้ำเยอะๆเพราะว่าคือครับผมคาดว่ายาแก้คันที่คนไข้ทานผิดเข้าไปเนี่ยนะครับเนาะน่าจะเป็นกลุ่มพวกคาราไมด์ครับผมเดานะอันนี้เดานะเพราะฉะนั้น
13: เน
14: ี่ย
13: เป็นขวดสีเหลืองๆที่โรงพยาบาลรถวัดหลวงก็ให้มาจ้ะเป็นขวดเหลืองๆคมๆเล็กๆจ้ะ
12: ยังดีที่มันเป็นยากินทั้งคู่
14: ไม่ใช่ฮะ
12: เหรอ
14: ยาที่กินผิดไปคือยาใช้ภายนอก
12: อ๋อเป็นยาทาเข้าไปอ๋อ
13: เขาจะกินยาแก้ไอเขาไปหยิบขวดผิดจ้ะค่ะ
12: เอากินยาแก้คันไปอ๋อยาทาแก้คันไปกินยาแก้ไอ
13: ไม่ใช่ค่ะเขาจะกินยาแก้ไอแต่ไปกินยาแก้คันนะ
12: ใช่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจตรงกันเบื้องต้นกินน้ำตามเยอะๆดีไหมได้ไหม
14: ได้ครับคือไอ้กรณีแบบเนี้ยเกิดกันบ่อยๆครับคุณบรรลงครับแบบนี้เลยครับมีเคสกรณีแบบเนี้ยว่าคนไข้กินยาที่ต้องใช้ภายนอกนะใช้ภายนอกกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเป็นพิษเนี่ยจริงๆมันก็ต้องแล้วแต่ชนิดของยานะครับเน
12: า
14: ะ
12: ต้องทำให้อาเจียนไหมอาจารย์
14: คือกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นพิษนะก็คือมันจะระคายเคืองกระเพาะขึ้นไส้อาเจียนถูกต้องไหมคนท่านผู้ฟังผม
12: คุณน้อยขึ้นไส้เขาขึ้นไส้อาเจียนไหม
13: ไม่อาเจียนนะคะไม่อาเจียนนะคะไม่ขึ้นไส้ไม่อาเจียนแต่ร้อน
14: ร้อนระคายเคืองกระเพาะ
12: ระคายเคืองลำหลอดอาหารลำไส้กระเพาะอะไรพวกนั้นไป
14: ครับเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นคาราไมด์นี่แหละนะครับทีนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรจะให้ยาออกมานะครับคือระดับความเป็นพิษเนี่ยมันค่อนข้างต่ำครับคุณบรมครับ
12: โชคยังดี
14: ครับ
12: ไม่ได้เป็นยาที่อันตรายมากครับผม
14: ครับแล้วก็อาการมันหายเองได้อย่างที่ว่าครับ
12: มันก
14: ็นะก็ทานน้ำเปล่าตามเข้าไปมันช่วยลดอาการที่เป็นได้ไม่ต้องล้างท้องนะไม่ต้องล้างท้อง
12: ถ้าเป็นพิษอาจจะต้องทำให้อาเจียนไหมหรือยังไงหรือต้องดูแต่ละประเภทอีก
14: มันต้องแล้วแต่ละประเภทครับ
12: วิ
14: ธ
12: ี
14: การแก้พิษมันต่างกัน
12: ใช่
14: แต่ว่ามันจะมีสูตรบางสูตรที่เป็นคาราไมล์แล้วผสมกับตัวยาแก้แพ้ครับคุณมะลมอันนั้นก็มีเหมือนกันอันนั้นอ่ะอันตรายคือมันมีอยู่หลายสูตรด้วยกันถ้าเป็นที่ผมพูดคาราไมล์ที่มันผสมยาแก้แพ้ไปอ่ะแล้วกินก็คือมันก็จะกลายเป็นพิษเหมือนยาแก้แพ้ครับมันก็จะไปกดนะเรื่องของการหายใจแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยง่วงซึมหัวใจเต้นเร็วถ้าพี่คนนั้นเขาเล่ามาของคุณยายเนี่ยอาการเป็นแบบแค่ร้อนในคอเนี่ยอันนี้ผมว่าคาราไมด์ธรรมดา
12: อ
14: ันนี้ต้องรีบไปห้องฉุกเฉินนะครับแต่ว่าโอเค
12: มันผ่านมาม
14: ันผ่านมาแล้ว
12: ทางที่ดีควร
14: สูตรที่เป็นพิษต่าง
12: แล้วควรจะต้องไปหาหมอไหมกรณีแบบนี้
14: ถ้ารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ครับ
12: อ๋อแต่ต้องดูด้วยนะถ้าหากว่ากินอะไรที่มันร้ายแรงก็ต้องรีบไปหาหมอนะครับ
14: ใช่ครับ
12: โอเคแล้วล้างจืด
14: โอเคทีนี้กลับมาล้างจืดครับล้างจืดวิธีใช้นะครับที่เป็นน้ำสมุนไพรถ้าปลูกเองใช้5ถึงประมาณ 5-6 ใบอะครับนะล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มกับน้ำประมาณลิตรครึ่งนะฮะหรือประมาณกาหนึ่งครับต้มจนเดือดนะฮะเดือดท่านเลยครับแล้วก็ตามด้วยการต้มด้วยไฟอ่อนๆอีกประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วก็จะท่านจะแต่งกลิ่นใส่ใบเตยหรือใส่ใบยะหวานอะไรก็ได้ครับเพิ่มรสชาติตามใจชอบนะครับทิ้งไว้ให้เย็นนะครับหรือดื่มอุ่นๆก็ได้ดื่มครั้งละประมาณ250 cc หรือ1แก้วครับนะฮะวันละ 4-5 ครั้งเมื่อมีอาการนะครับก็แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรจะดื่มติดต่อกันนะครับเนื่องจากว่ามากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเกิดความเย็นมากเกินไปเช่นกันครับผมครับ
12: มากเกินไปหมายความว่าอย่างไรฮะเกินวันหนึ่งกินไปในวันเดียวเยอะเกินไปหรือว่าติดต่อยาวเกินไป
14: มีทั้งเกินต่อวันเนี่ยครับให้กิน1แก้วประมาณวันละ 4-5 ครั้งพอประมาณ250ซีซีเนี่ย
12: จะติดต่อกันกี่วันไม่ควรไม่ควรจะเกินกี่วัน
14: ไม่ควรจะเกิน 2-3 วันเนี่ยผมว่าเต็มที่แล้วนะครับถ้าโดสนี้นะ
12: ถ้าแบบนี้เคสนี้ครับผม
14: ใช่ครับ
13: หมอขาถ้าตอนนี้เขาวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะถ้าสมมติตอนนี้เขาหายาไปตอนนี้หมายถึงว่าถ้าจะไปซื้อรังจืดขอเอาไปผู้เวทที่ร้านขายยาในตลาดมากินหรือว่าจะไปหาใบรังจืดมากินเนี่ยตอนนี้ยังกินได้ไหมเพราะว่า3วันวันนี้แล้วค่ะ
14: ได้ครับได้ครับจริงๆยาเนี่ยยาที่ป้าเป็นพิษเนี่ยโดยปกติร่างกายเราจะถือว่าขับออกแบบโดยสมบูรณ์เลยประมาณ7วันครับเราจะนับกัน7วัน1สัปดาห
12: ์มาตรฐานคือ7วันแต่ถ้าหากว่าเราม
13: ีอาการเขาจะมีอาการแบบเวลานอนก็จะใจเต้นเร็วเขาบอกอย่างนี้ใจสั่นติ๊กๆๆแล้วก็เพลียๆแล้วมึนๆหัวเขาแบบนั้นอ่ะ2วันแรกอะค่ะแล้ววันที่3วันนี้ก็รู้สึกเบาขึ้นว่างั้นนะคะ
14: เบาขึ้นใช่มั้ยครับ
13: ค่ะอย่างนี้จะต้องไปหาต้องไปหาลังจืดต้องไปหาลังจืดมากินไหมคะคุณหมอก็แนะนำว่าให้เขาไปซื้อลังจืดของไปภูเบศที่ร้านขายยาในเมืองมาก็ยังไม่มีใครไปซื้อเลยจ้ะ
14: ก็ทานได้นะครับไม
12: ่ถ้ามีก็ทาน
14: ก็แนะนำให้มีก็กินครับ
12: มีก็กินไป
13: จ้ะ
12: ข
13: อบคุณค่ะขอบคุณคุณบรม
14: ครับ
12: ครับผมก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะลายๆไปว่ากินผิดประเภทกินรุนแรงขนาดไหนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับ
14: ใช่ครับใช่ครับ
12: สายนี้เชิญครับเชิญถามอาจารย์ได้เลยครับ
15: สวัสดีครับคุณปรโมอาจารย์ด้วยครับ
12: เชิญครับ
15: ผมกระเสมเพลาะนะครับจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สนใจสำหรับกีบบัวแดงครับอาจารย์ครับอยากได
12: ้ช่วยลดวิทยุด้วยป่ะเสียงมันดังปี๊ดๆจากวิทยุป่ะปิดวิทยุนิดหนึ่งโอเคครับสนใจตำรับกีบบัวแดงแล้วยังไงครับ
15: อยากได้ครับอยากได
12: ้อยากได้ตำรับใช่ไหม
15: อยาก
12: ได้สูตรไปทำหรือยังไงครับ
15: คือถ้าจะสั่งซื้อเราไม่ต้องทำนี่มันมีขาย
12: มีขายครับมีขายครับอภัยบีครับชื่ออภัยบี
15: ชื่ออภัยบี
12: นะชื่อการค้าคืออภัยบีครับ
15: อภัยบี
12: ก็จะซื้อออนไลน์ก็ได้โทรศัพท์ไปซื้อก็ได้หรือว่าซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายเราก็ได้ครับ
15: ถ้าโทรศัพท์ไปซื้อนี้ต้องติดต่อเบอร์ไหนอาจารย
12: ์ต้องโอนเงินด้วยนะครับ
15: ได้ครับได้
12: เบอร
15: ์
12: โทรศัพท์02 02 02 02แล้วก็02อีกทีนึง
15: เบอร์ที่ใช้โทรตอนนี้ใช่ไหมครับ
12: ไม่ใช่ครับเบอร์ที่ผมบอกนี่คือเบอร์ฝ่ายขายครับ
15: ศูนย์สอง
12: ต้องโทรไปต้องโทรไปเบอร์ที่ผมบอกนี่แหละครับ
15: ผมคุณบรม02ตัวเนาะ
12: 02แล้วก็
15: 02 02 02
12: 877 877
15: 10 10
12: แล้วเบอร์เขาจะบอกให้ต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่นู่นต่อไปที่นี่เราก็ต่อไปที่ฝ่ายขายรู้สึกจะเป็นต่อ2อะต่อ2ฝ่ายขาย
15: ต่อ2ฝ่ายขายเนาะ
12: รวมครับแล้วมีเบอร์มือถือเดี๋ยวนิดนึงนะผมค้นดูนิดนึงเพราะว่าม
15: ีอะไรเบอร์โทรด้วยคุณปรโม
12: อะไรนะ
15: มีอะไรเบอร์มือถือด้วยคร
12: ับ มือถือ086
15: 086
12: 563
15: 56
12: สาม1 1 2 3
15: 1 1 2 3
12: ผมทวนให้นะฟังยาวๆเลยครับ086 563 1 1 2 3
15: ครับผมขอบคุณนะคร
12: ับ ครับโอเคครับโทรไปสั่งซื้อได้เลยทุกตัวครับผมโชคดีครับ
15: สวัสดีครับ
12: ของเราก็มีบริการฝ่ายขายคนที่สะดวกโทรศัพท์ไปสั่งก็ได้หรือซื้อออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าจะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับครับเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
16: ค่ะจะเรียนถามว่าเคยได้ยินว่าเวลาเล่นสมาร์ทโฟนอ่ะมันจะมีรังสีฟ้าแสงสีฟ้าออกมาเพราะฉะนั้นน่ะมีการวิจัยบ้างไหมคะที่ว่าถ ถ้าเล่นสมาร์ทโฟนมากๆแล้วจะทำให้จอประสาทตาเสื่อมนะคะ
14: ครับก
12: ็ไม่นอน
14: ถ้ามองครับถ้าต้องมองจอนานๆเนี่ยมี
12: ผลแน่นอน
14: เป็นภัยเหมือนกันใช่ครับเป็นภัยร้ายเช่นกันครับบลูไลท์เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเริ่มจากอาจจะยังไม่เสื่อมเนาะอาจจะตาล้าก่อนนะครับตาล้าตามัวแล้วก็เกิดการระคายเคืองกับดวงตานะครับมันก็อาจจะเสื่อมสภาพก่อนวัยหมายถึงตัวดวงตาเราอะครับผมครับ
12: ครับมีผลต่อดวงตามีผลต่อดวงตาแน่นอนครับผม
14: ใช่ครับ
12: งั้นก็ใช้ให้พอดีหลีกเลี่ยงแล้วถ้ามีแว่นกรองแสงเดี๋ยวก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเนาะ
14: ใช่ครับ
12: โอเคครับอ่ะเคลียร์นะเคลียร์นะก็แหมฟังอาจารย์ข้อมูลในวันนี้แล้วผมต้องลดการใช้มือถือเยอะเลย
14: ครับผมเลยจะต้องหาแว่นตามาใส่ก็ได้นะแว่นตา
12: ใช่ก็ต้อง
14: คร
12: ับ ก็ผมก็ใช้แว่นที่มันกรองแสงด้วย
14: คร
12: ับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ระยะเวลาของการใช้มือถือก็ต้องลดอย่างที่อาจารย์บอกฮะเป็นสโตรกได้
14: ใช่
12: น่ากลัวเปอร์เซ็นต์มันโอ้โหเป็นหลายๆเท่าเลยนะ
14: มันเพิ่ม
12: ตาม
14: เป็นทวีคูณ
12: ตามเวลาที่เราใช้ยิ่งใช้เพิ่มยิ่งคูณเข้าไปหนักเข้าไป
14: คูณทวีคูณ
12: โอ้ยเสียวเราก็ไม่อยากเป็นนะ
14: ใช่ครับ
12: ถึงแม้เราจะดูแลสุขภาพแล้วเราก็จะไปทำลายสุขภาพเรา
14: ครับ
12: อันนี้มันเป็นการทำลายสุขภาพผู้ฟังครับสายว่างครับสายว่างโทรมาได้เลยนะน่าจะได้อีกสักท่าน2ท่านครับ022900473นะครับสายว่างอยู่นะโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำเลยสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดต้นเดือนหน้านี้แล้วเจอกันต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับ 2-5กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮ11ฮ12แล้วดร.ต้อมย้ำเสมอว่าอภัยภูเบศไปเนี่ยต้องจัดเต็มที่นะดูแลกันเต็มที่นั้นเรื่องหนังสือมีแจกเหมือนเดิมสมุนไพรมีแจกเหมือนเดิมกิจกรรมให้ความรู้ปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ลดราคาพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยนะครับแล้วมีของแจกให้ตลอดงานนะฮะมีแจกตลอดนะมีกิจกรรมร่วมตลอดนะครับก็เชิญเลยนะฮะเจอกัน 2-5 กรกฎาคมเรามีนัดกันนะฮะผมเองก็จะไปสักว่าจะไปสัก 2-3 วันนะต้องดูก่อนนิดนึงอ่ะมาแล้วครับอาจารย์แรกนี่ประจำตลอดงานนะ
14: ครับ5 วันนะครับ
12: ครับตั้งแต่วันที่2 3 4 5วันนี้ปีนี้มี4วันใช่มั้ย
14: 4วันครับ2 3 4 5 4วันคร
16: ับ
12: เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ปิดวิทยุก่อนนะเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนเข้ามาปิดวิทยุได้ปิดวิทยุเลยนะครับเสียงมันจะได้ไม่สะท้อนเข้ามาปิดวิทยุเสร็จแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์
16: คุณหมอ
14: ครับ
16: หัดย้อยล
12: ู
16: กอ
12: ะไรนะพูดมาครับ
14: สวัสดีครับ
16: มาไม่โทรมาจากหัดย้อย
12: โทรมาจาก
16: ตายไม่รู้กับตาย
12: แรงกลางได้ไหมครับ
16: แรงไม่
12: ติ
16: ดเลยคน
12: ตายแรงใต้แรงช้าๆนะฟังยากนิดนึงเชิญถามได้ครับเชิญครับ
16: ถามคุณหมอ
12: เด็ก
16: ชนะ
12: ชัก
16: ตาคว
12: บ
16: ก
12: ับ
16: ควบมันไม่ค่อย
12: ใช้
16: หรอกม
12: ัน
16: ค่อย
12: ท้อท้
16: ายม
12: ั้งเดี๋ยว
14: แป๊บนึงนะอาจารย์แ
12: ดกฟัง
14: เข้าใ
12: จไหมยังไม่เข้าใจคุณน้าแป๊บนึงช้าช้าคุณน้าถามใหม่ช้าช้าครับอีกทีหนึ่งครับ
16: เด็กจะควบได้หรอกนะไม่ขี้อยากมันใต้อยากเลย
12: คุณน้าครับฟังนิดหนึ่งครับฟังนิดหนึ่งนะฟังอยู่เปล่าฟังอยู่นะฟังอยู่นะฟังอยู่ใช่ไหมคุณน้าถามเริ่มต้นใหม่เลยครับถามเริ่มต้นใหม่เลยครับ
16: อ๋อร้านมาลาเป็นเล่นเลยชี้ไม่ชี้
12: หลาน
16: ฉี่ไม่ออกนะ
12: หลานฉี่ไม่ออกใช่ไหม
16: ขี้ของขี้ตอกน้ำ
12: ขี
16: ้ตลก
12: หลาน
16: ท้องผูก
12: ท้องผูกโอเคง่ายๆคือหลานท้องผูกโอเค
16: ท้องผูก
12: แล้วยังไงครับกี่วันแล้วครับ
16: กี่หลายวัน
12: หลายวันแล้ว
16: ทั้งที่หลายวันต้องสวนหรือ
12: ต้องสวนแล้วออกไหม
17: ต้องกินบ่อยๆ
12: โอเคแล้วเป็นแบบนี้มานานหรือยังครับ
17: นานเลย
12: เป็นแบบนี้มาเป็นปีๆหลายปีแล้วว่างั้นเถอะหลานอายุเท่าไหร่
17: ไล่ปีเลยนะ
12: บาง
17: ป
12: ีที่
17: บาง
12: ปีมาที่จ้าเดี๋ยวละถามเดี๋ยวคุณยายตอบคำถามไม่ต้องยังไม่ต้องพูดอย่างอื่นหลานอายุเท่าไหร่ครับ
17: ตอนนี้
12: หลานอายุเท่าไหร่ครับ
17: 6 ขวบ
12: และเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว
17: เด
12: ี๋ยวที่เดี๋ยวตอบคำถามอย่าไปพูดอย่างอื่นเป็นมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับ
17: หลายปีแล้ว
12: แล้วไปหาหมอให้กินอะไรอยู่ครับให้กินยาอะไรอยู่ครับ
17: ไปหาหมอกับหมอยา
12: ให้ยาถ่ายเป็นยาอะไรบอกได้ไหมครับ
17: มันนานแล้วยามาระบายเยอะตัวนึงแต่ไม่ดีต่อที่มันขยันจะใช้เป็นลาวลูก
12: โอเคแล้วคำถามคืออยากจะให้อาจารย์แอคช่วยแก้ปัญหาหลานไทย
17: ย่องยาเร่งมั่งไงลูกย่องยาเร่งมั่งติดเชื้อ
12: จะใช้
17: ไอ้เนี่ยจะคือ
12: จะให้อาจารย์แอคแนะนำยาให้นะแนะนำเป็นแบบสมุนไพรนะเดี๋ยวที่ตอบคำถามก่อนคุณยายต้องการแนะนำให้เป็นสมุนไพรใช่ไหมครับ
17: จ้าได้ที่แห้งได้ที
12: ่ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเวลายายพูดยายต้องตอบคำถามผมใช่ไหมต้องการให้แนะนำเป็นแบบวิธีการแล้วก็สมุนไพรใช่ไหมครับ
17: จ้าได้ที่
12: อ่ะคุณยายฟังนะไม่ทันแล้วเลยนาทีสุดท้าย
14: โอเค
12: อันสั้นๆเลยอาจารย์แนะนำในครึ่งนาทียายฟังนะครับยายฟัง
14: ได้ครับยายครับก็ครับก็ดูแลนะครับมันก็หนึ่งก็คือทานยาผมคิดว่าหมอเขาน่าจะทำให้ยาเรื่องอุจจาระนิ่มมาทำให้อุจจาระนิ่มเนาะแล้วก็ต้องให้เด็กนะครับกินพวกผักผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นพวกเพิ่มกากใยนะครับแล้วก็การรับประทานนมสังเกตด้วยบางทีให้กินนมมากเกินไปก็ทำให้ท้องผูกได้
12: ดื่มน้ำเยอะขึ้นด้วย
14: ประมาณต่อวันแบ่งตามช่วงวัย
12: ใช
14: ่ครับการดื่มน้ำให้เยอะขึ้น
12: โอเคครับหมดเวลาคุณยายเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าโทรมาถามใหม่นะได้แค่นี้เองโอเคครับไปฟังข่าวครับ
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
19: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
20: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: และพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ควบคู่ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มงวด
3: นางสาวราริดาเพื่อจุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเฟ้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่สำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้มีระยะทางรวม 2,527 กิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานถึงสะพานทานยื่นจุดจับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากการใช้แพขนานยนต์บรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน 540 ล้านบาทปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านที่ดินและการดำเนินการต่างๆแล้วคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันกองทุนไม่ได้ขาดสภาพคล่องพร้อมเตรียมกรอบวงเงินให้กู้ยืมกว่า 48,000 ล้านบาทเพื่อนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2569
4: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีสถานะขาดสภาพคล่องมีนักศึกษาที่รอการโอนเงินกู้ยืมจำนวนมากและยังมียอดหนี้ค้างชำระสูงยืนยันว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังคงดำเนินภารกิจสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้กลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ปัจจุบันกยศมีผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่า 7,400,000 รายเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 850,000 ล้านบาทและในปีการศึกษา 2,569 กยศมีกรอบวงเงินให้กู้ยืมประมาณ 48,000 ล้านบาทเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาประมาณ 780,000 รายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาทลายขบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8ราย
5: กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปท.และจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาหลังขยายผลจากการจับกุมชายต่างด้าวพร้อมเงินสด 140,000 บาทเมื่อปลายปี2568ผลการสืบสวนพบขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบรวม19รายโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และเครือข่ายร่วมกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับ27หมายเข้าตรวจค้น6จุดจับกุมผู้ต้องหาได้8รายพร้อมยึดเอกสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและทะเบียนนักเรียนอักษรจีกว่า491รายการเพื่อใช้เป็นหลักฐานขยายผลดำเนินคดีทางนี้จังหวัดเชียงรายเตรียมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงานปปท. รวจสอบเส้นทางการเงินขณะที่กรมการปกครองยืนยันจะเดินหน้ายกระดับระบบทะเบียนป้องกันการทุจริตและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มงวดต่อไปวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: อย่าลืมไปกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนี้อ่ะชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook Live นะชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะเพื่อนคุณหมอก็ชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาที่แว่นขยายนะครับพิมพ์มะกอนลิ้มอุดมพรนะครับหมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุของวิทยุแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับคุณหมอมะกอนครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่รงครับสวัสดีฝากทุกท่านครับผมสว
1: ั
2: สด
1: ีครับคุณหมอช่วงนี้ได้พักผ่อนเต็มที่ไหม
2: ไม่เลยฮะโอ้โหตอนแรกคิดว่าอเมริกาเนาะมันเตะแบบว่ามันจะห่างจากเรา2ชั่วโมงอ่ะตอนนี้ก็แบบคงไม่ค่อยได้ดูหรอกโอ้โหที่ไหนได้ฮะเขาจะมีดักมาเลยฮะบางทีก็มี5ทุ่มฮะ
1: ใช
2: ่ก็มี4-38โมงเช้า
1: เออ8โมง9โมงเช้ามาล่อเราอีก
2: 8โมงเช้ายังมีเนี่ยเดี๋ยว
1: คืนนี้สิคืนนี้5ทุ่มป่ะ
2: คืนนี้คู่แรก5ทุ่มอะไรคู
1: ่เดี๋ยวจบรายการเนี่ยได้ดูอีกแล้วเนี่ย
2: แล้วก็แต่ว่าผมเล็งว่าเดี๋ยว8โมงเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย
1: ครับ
2: เม็กซิโกเจอเกาหลีใต้ฮะ
1: โอ้โหเกาหลีใต้น่าเชียร์นะแมตช์แรกชนะใช่ไหม
2: โอ
1: ้
2: โห
1: โอ
2: ้
1: โห
2: คือรวมผมดูทั้งทีมเอเชียนะ
1: เออญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโอเคเลยซาอุซาอุครับผม
2: เกาหลีซาอุนะกาตาร
1: ์เอออ
2: ิหร่านด้วยนะ
1: เออ
2: ไม่จะแพ้นะแต่มันมีทรง
1: ใช่ใช่ใช่ทีมในเอเชียกับทีมในแอฟริกาเนี่ยรู้สึกเออปีเที่ยวนี้ทรงดีฮะ
2: ใช่แล้วโอ้แข็งแกร่งฮะเกาหลีปดกับด้านแรกรู้สึกว่าเจอเช็กเกียมั้งนะฮะบทฝรั่งจนหมดอ่ะ
1: เออ
2: แล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็ตีเสมอได้
1: ระดับฮอลแลนด์น่ะแชมป์ยุโรปอ่ะเออครับผม
2: ก็คิดในใจนะยุโรปเขาเตะกันแบบเนี้ยนะไทยเลิกเล่นดีไหม
1: เล่นไปกีฬาไปเล่นไปกีฬาไปถ้าเอาดีไม่ได้ก็เล่นไปกีฬาออกกำลังกายไป
2: ผมว่ามันจะไปแข่งกับเขายังไงวะมันจริงๆนะ
1: มัน
2: ห่างมันช่องว่างมันยิ่งห่าง
1: จริงๆมันห่างไปเยอะเลยเออทำไงเราย่ำอยู่กับที่อ่ะเราย่ำอยู่นั่นแหละแล้วเราไม่ไปช้าจริงครับ
2: มันวนกลับมาที่เดิมคือผมว่ามันก็ไม่เชิงถอยหลังหรอกพี่บรมแต่ว่าประเทศอื่นเขาไปเร็ว
1: ใช่เขาไปอืม
2: เขาไปเราก็ย่ำเหมือนซอยเท้าอยู่กับที
1: ่
2: อะไร
1: แล้วบางประเทศนะมีพลเมืองไม่ถึงล้านน่ะ
2: ใช่
1: เขาไปบุญบอลโลกได้เราก็งงว่านี่ไปได้ยังไงวะเก่งแฮะ
2: ยังไงเนี่ยนะผมว่าเราไปเตะตะก้อดีกว่าแข่งกับมาเลเซียอยู่เอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ก็แพ้นะตะก้ออ่ะ
1: เริ่มแพ้แล้วครับผม
2: แพ้นะคือเอาก็ไปนะครับดูอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เน้นเหมือนเดิมนะฮะช่วงบอลโลกช่วงมีเทศกาลกีฬาเนี่ยสถิติโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจ
1: ขึ้นเลยครับผม
2: คือ นะครับก็มันก็น่าจะเพิ่มนะพักผ่อนไม่พอมีโรคประจำตัวเครียดลุ้นเลยเนาะนะครับยังดีไทยไม่ได้เข้ารอบนะถ้าไทยรอบเองหน้ากว่านี
1: ้นะครับใช่ครับ
2: ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเวลาต้องพักผ่อนให้พอนะต้องวางแผนก็ระวังเรื่องอาหารการกินนะครับตามงานใจเนี่ยกินไปดูทีวีไปด้วยเนี่ยใครดูทีวีมากๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการอ้วนขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่า
1: ดูไปกินไปดูไปกินไปอ้วนแน่ครับ
2: เป็นนอนนะครับอันนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็การพนงพนันอะไรเงี้ยอย่าเล่นนะ
1: อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง
2: นะดูไม่ได้เลยคือการพนันนี่มันโอ้โหทำลายชีวิตคนจริงๆนะพนันบอลเนี่ยนะครับนะครับชิวลมดูหลายคู่ไหมปีนี
1: ้เลือกดูครับแต่ว่ายังไม่หลายคู่ครับเพราะว่ามันเป็นคู่ที่มันไม่ค่อยมันผมก็เลยผ่านไปก่อน
2: รอบ
1: แล้วรอรอบน็อกเอาท์ผมจะต้องดูแล้วครับผมเริ่มดูแล้วครับ
2: แ
1: ล้วมาดูไฮไลท์มาดูผลดูไฮไลท์เอาครับผม
2: ครับผมเมื่อกี้ดูโปรยมากรรมสุนไพรโอ้โหเอาไปบูเบตมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะฮะ
1: ใช
2: ่ปีนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวว่างๆจะเดินแวะลงไปเดินเที่ยวนะครับคือผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าทีมวิจัยเขาคิดอะไรกันนักหนาฮะคือผมเห็นที่พิพิธภัณฑ์ไปมาทุกปีเลยพี่โรม
1: ใช่
2: นะก็
1: คุณหมอดูแต่นโยบายครับดูกับแต่เรื่องรักษาคนไข้ยังไงสมุนไพรเขาก็ลุยกันเข้าไปคนละทางกัน
2: บางทีเดินเข้าไปในช็อปเนี่ยเห็นอะไรใหม่ๆออกมาวางเต็มเลยนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเครื่องดื่มผสมมะตูม
1: ใช่ใช่ใช่เป็นชาชง
2: โอ่งอ่ะมัน
1: เป็นชาชงไอตัวขิงมะขามป้อม
2: อร่อยด้วย
1: ผม
2: อร่อยมาก
1: ตัวนี้กินแล้วชุ่มคอดีจังเลย
2: ใช่
1: เปรี้ยวครับ
2: แล้วก็ผมไม่รู้โปรโมชั่นหมดหรือยังนะเขาบอกซื้อสองกล่องเนี่ยแถมเขาจะแถมไอ้กล้วยเก็บความเย็นไปนะฮะ
1: อะไรเก็บความเย็นนะ
2: มันเป็นแก้วเก็บความเย็นอ่ะ
1: อ๋อเป็นแก้วเก็บความเย็นอ๋อโอเค
2: ถ้าซื้อ2กล่องนะผมซื้อ2กล่อง
1: เขาให้มา
2: แต่ไม่รู้หมด
1: หรือยังเนาะโอเคแต่เห็นบอกว่าตอนนี้เร่งผลิตคุณหมอไอชาชงมะขามป้อมทั้ง2สูตรเนี่ยตรีพลากับไอขิงมะขามป้อมบอกว่าโอ้ขายดีแล้วรู้สึกต้องรีบผลิตเอาไว้เดี๋ยวงานมหกรรมจะไม่พอขาย
2: เห็นเขาบอกสีเขียวอ่ะคนชุดสีเขียวกินเยอะสีส้ม
1: อ๋อครับ
2: เห็นคนขายเขาบอกนะ
1: ขายดีกว่าว่างั้นเถอะ
2: อร่อยทั้งสองรส
1: ครับใช่
2: ก็ใครไปเที่ยวก็ลองเล็งๆไว้นะนะครับ
1: ไปซื้อไปฝากใครสบายเลย
2: ใช่กินง่ายได้สุขภาพด้วย
1: ได้สุขภาพดีด้วยใช่ครับ
2: ครับเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคครับวาง4มาตรการเชิงรุกสู้ภัยไข้เลือดออกนะฮะมุ่งเป้าลดอัตราเสียชีวิตเป็นศูนย์นะฮะหรือเดงกิวซีโร่ภายในปี2573นะครับ
1: โอ้นี่มันเข้าหน้าฝนไข้เลือดออกก็จะมาด้วยสิเนี่ย
2: ครับผมกรมควบคุมโรคครับเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่15มิถุนายนของทุกปีนะฮะโดยในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573นะครับเน้นดำเนินงานโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกโรงงานปลอดไข้เลือดออกและจัดตั้งเดงกิวสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลมุ่งสู่เป้าหมายลดเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ในปี2573นะครับโดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงนะครับตัวนะมีลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2566พบผู้ป่วย 158,000 รายเสียชีวิต190รายนะฮะปี2567เสียชีวิต126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายเสียชีวิต 61รายนะครับสำหรับในปีนี้กรมควบคุมโรคได้ตั้งเป้าให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50,000 รายและลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดโดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านนะครับคือการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารกับสื่อสารความเสี่ยงพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกและริเริ่มระบบเด้งกิ้วสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้การงานควบคุมโรคทั้ง12เขตทั่วประเทศภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคเอกชนครับเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังหาอำเภอใดมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2568จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากควรประชาชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและชุมชนนะครับส่วนความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาและประเมินข้อมูลความคุ้มค่ารวมถึงความเหมาะสมในการบรรจุวัคซีนเข้าสู่สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ด้วยครับ
1: โอ้ครับ
2: ครับโดยสถานการณ์เนี่ยเมื่อกี้ขอโทษทีฮะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงเรื่อย
1: ๆโอ้ดีดีครับ
2: แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันป้องกันได้นะครับป้องกันได้ถ้าทำให้ดีเนี่ยแล้วก็ถ้าวินิจฉัยตั้งแต่แรกๆให้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแรกๆเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่เนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยมันแทบเป็นศูนย์ได้นะครับ เพราะนั้นกรมควบคุมโรคก็เลยตั้งเป้าว่าเดงกิ้วซีโร่นะฮะภายในปี2573เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ฝากดูเลยนะฮะใกล้ๆบ้านในบ้านเนี่ยนะครับมีแหล่งน้ำแอ่งน้ำเล็กๆนะครับอะไรที่มันเป็นจึ่งๆนิดหน่อยเนี่ยพวกนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของลูกน้ำยุงลายแล้วก็มันจะเป็นยุงลายก็จะเป็นอาหารเนาะม
1: ัน
2: ก็เหม
1: ือ
2: นอาหารอยู่ใกล้บ้านเราเลยอ่ะนะครับอันนี้ต้องกำจัดให้มากที่สุดนะฮะหมอนมุ้งอะไรเงี้ยดูฝากดูให้ตรงไหนมุ้งอะไรตรงไหนที่ขาดซ่อมแซมอะไรให้เรียบร้อยนะครับการป้องกันแล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะที่ต่างจากกลุ่มพวกไข้หวัดธรรมดาคือตัวแต่สาเหตุที่เสียชีวิตของไข้เลือดออกเนี่ยก็มักจะเกิดจากการวินิจฉัยที่ล่าช้าครับพี่โรงฮะ
1: ครับ
2: ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาบ้างเป็นท้องเสียบ้างนะครับก็รักษาแบบคิดว่ามันจะหายแหละปรากฏว่าการดำเนินโรคมันมากขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้ไข้เลือดออกเสียชีวิตเพราะว่าตัวถ้าเป็นเดงกิ้วฮีโมจิกฟีเวอร์เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีการเสียคุณสมบัติมันทำให้ของเหลวในเลือดเนี่ยมันไหลออกพอมันไหลออกปุ๊บก็ช็อกครับคือมันไหลออกนี่หมายถึงว่ามันไหลออกไปอยู่ตามช่องว่างต่างๆของเซลล์นะ
1: oh.
2: นะครับพอน้ำปริมาณน้ำในหลอดเลือดลดลงเนี่ยคนไข้ก็ช็อกครับ
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้มันตีช็อกไม่ขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดมันเสียคุณสมบัติในการที่จะเก็บน้ำไว้แล้ว นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเพราะว่าพอช็อกนานๆเข้าเนี่ยอวัยวะต่างๆก็จะล้มเหลวนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขได้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเรารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเราให้สารน้ำทดแทนไปเขาจะมีวิธีการให้นะฮะว่าวันที่1วันที่2ต้องให้น้ำปริมาณเท่าไหร่ดูระดับความเข้มข้นของปัสสาวะปริมาณของเก็ดเลือดในพวกนี้ครับแล้วมันจะปรับไปตามจังหวะการดำเนินนะฮะถ้าทำได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยส่วนวัคซีนโรคไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีออกมาจำหน่ายแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับนะก็ใช้จ่ายก็พอสมควรนะครับ
1: ครับ
2: เท่าที่ทราบคือหลักหลายพันบาทอยู่นะครับเพราะนั้นก็บางคนก็เข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงเนาะตอนนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาตามทีมครับสำหรับวัคซีนรถไฟโลก็จะฉีด2เข็มนะฮะห่างกัน3เดือน
1: ครับ
2: ครับผมนะฮะก็ถ้าใครตอนนี้สะดวกถ้าฉีดได้ก็ฉีดครับไม่เป็นไร
1: ใช่ใช
2: ่ก็ถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับผมครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะเอามาเล่านิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับการมาเหมือนกับว่าให้คำแนะนำแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชักนะฮะของกรมการแพทย์นะครับซึ่งก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าลมชักเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมกระทรวงสาธารณสุขถึงเล็งเห็นตรงนี้นะแล้ว

0: างแบบมันไม่เก่งก็ได้นะครับชักแบบเบอร์เบอร์ก็ได้นะครับชักแบบนิ่งไปเลยก็ได้นะครับชักแบบเหมือนคนเป็นลมหมดสติก็ได้ครับซึ่งรูปแบบการชักเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายแบบแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยเขาก็จะเป็นซ้ำๆแบบเดิมนะโดยลักษณะที่เราจะสงสัยว่ากลุ่มที่คนไข้จะมีอาการชักเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้คือระยะแรกเนี่ยอาจจะมีอาการนำมาก่อนนะฮะเขาเรียกอาการนำเช่นรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็พอมันเริ่มที่จะมีการชักเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเช่นบางคนจะได้กลิ่นแปลกๆเห็นแสงบูบวาบรู้สึกปั่นป่วนในท้องนะครับม
1: ี
0: การปวดหัวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการชักตามมานะครับซึ่งอาการชักเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่ากระแสประสาทส่วนไหนมันทำงานมากผิดปกตินะครับถ้ากระแสสมองส่วนควบคุมแขนขามีตัวไฟฟ้าทำงานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีแขนขากระตุกครับนะครับถ้าไปโดนไอ้ส่วนควบคุมการมองเห็นก็อาจจะทำให้การมองเห็นผิดปกติไปนะครับก็ถ้ามันไปโดนในส่วนของก้านสมองข้างในลึกๆเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยหมดสตินะครับแล้วก็การชักเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งเฉพาะที่กับชักทั่วสมองนะถ้าชักเฉพาะที่เนี่ยก็อาจจะมีแค่มือสั่นโดยที่คนไข้เนี่ยยังรู้ตัวนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นชักแบบตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันกระจายไปทั้งสมองเนี่ยคนไข้ก็จะชักเก่งหมดสติทั้งตัวนะครับซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงที่เกิดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชักไม่นานถ้าเป็นแรกๆนะมักจะชักไม่นานนะครับแล้วก็หลังจากชักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะคนไข้ก็จะเริ่มฟื้นตัวแต่ตอนฟื้นตัวเนี่ยก็จะมีอาการงงฮะหลังชักเนี่ยคนไข้หลังชักจะเบอร์จะงงบางทีเป็น5นาทีถึง10นาทีถึงจะเริ่มจำอะไรได้นะครับแต่บางรายเนี่ยก็ชักไม่หยุดครับสเตตัสอีพิเลปติกัสคือชักไม่หยุดเลยกระแสไฟฟ้ามันทำงานตลอดเวลาโดยที่มันไม่ยอมสงบซึ่งภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่อันตรายมากภาวะชักต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเวลาชักทีเนี่ยนะครับสมองมันจะตายนะฮะตายเป็นล้านล้านเซลล์เลยนะฮะเพราะเวลาชักทีนึงเนี่ยมันจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงนะครับเพราะนั้นคนยิ่งชักซ้ำๆยิ่งชักซ้ำๆก็จะทำให้สมองเสียหายมากพอสมองเสียหายมากก็จะยิ่งชักซ้ำไปอีกฮะพอชักซ้ำไปซ้ำมาคราวเนี้ยมันจะคุมชักได้ยากเลยนะครับเพราะนั้นจึงมีความสำคัญว่าถ้าคนไข้เป็นโรคลมชักเนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ตั้งแต่แรกๆนะครับต้องหยุดการชักให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยสาเหตุของโรคลมชักเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนคือหมายถึงว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้เองนะครับเอาไป CT สแกน MRI เนี่ยก็แทบจะปกติเลยโครงสร้างอะปกติแต่ว่าการทำงานอะมันผิดปกตินะครับพอถึงช่วงวัยหนึ่งนะครับบางทีช่วงเด็กถึงอายุหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีการชักขึ้นมามีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยมีอดนอนมีเครียดนะครับได้กินอาหารยาอะไรแปลกๆนิดหน่อยกระตุ้นชักแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งคนปกติจะไม่เป็นไรนะครับภาวะเนี้ยเขาเรียกอีพิเลปติกซินโดรมคือเป็นเขาเรียกว่าภาวะชักที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัดแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นอาการชักที่มีสาเหตุเช่นอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนมีอุบัติเหตุศีรษะที่รุนแรงมีก้อนเนื้องอกติดเชื้อในสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบไข้สมองอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการชักซ้ำๆได้เพราะว่าสมองเนี่ยเกิดแผลเป็นนะครับซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้แหละนะครับมันจะทำให้สมองเนี่ยมีการลัดวงจรนะฮะ บางทีมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยอดนอนมานิดหน่อยก็จะชักและพอชักก็ทำให้สมองขาดออกซิเจนแล้วก็ทำใหเซลล์สมองตายในที่สุดนะครับวิธีการรักษาโรคลมชักครับนะฮะหลักการสำคัญก็คือว่าเราจะต้องหยุดการชักให้เร็วที่สุดนะฮะถ้าเจอเนี่ยจะต้องให้หยุดการชักซึ่งคุณหมอก็จะมีวิธีการให้ยาเนาะเช่นช่วงแรกอาจจะต้องให้ยาเพื่อหยุดอาการก่อนให้ยาในกลุ่มพวกเบนโซเดซิปีนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ยาการชักตามมาที่สำคัญคือ เราจะต้องมองหาสาเหตุเสมอ

0: ครับว่าคนคนนี้เนี่ยพักจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ต้องมีการเจาะเลือดนะครับเพื่อแยกโรคนะครับหาสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับซักประวัติเรื่องของสารพิษสารเคมีโดยเฉพาะเรื่องของแอลกอฮอล์และยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าชักครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำ CT สแกนที่สมองเกือบทุกรายนะครับเพราะว่าทำเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหาในสมองไหมเช่นบางคนทำ CT สแกนไปก็เจอเลยว่าเป็นก้อนเนื้องอกแบบนี้นะครับบางคนก็เป็นพยาธิตัวเติร์ดที่มันขึ้นไปในสมองนะครับบางคนว่าเป็นมีรอยโรคจากเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะสมองมีเส้นเลือดสมองตีเส้นเลือดสมองแตกมาก่อนเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องภาวะชักได้ซึ่งจะนำไปสู่การรักษานะครับซึ่งการรักษาเนี่ยถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้ยากันชักนะครับที่เป็นแบบยาฉีดแล้วก็แก้ไขสาเหตุเนาะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นโรคลมชักคือหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดชักซ้ำเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องให้กินยานะครับการกินยากันชักเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการที่จะไปปรับสมดุลให้สมองเนี่ยมันไม่ชักนะครับซึ่งต้องกินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจุดสำคัญในมุมคนไข้ที่ต้องทราบก็คือว่าโรคลมชักต้องกินยาต่อเนื่องครับไม่ใช่ว่าเข้าโรงพยาบาลปุ๊บหายปุ๊บเลิกกินไม่ใช่ถ้าเป็นโรคลมชักต้องกินต่อเนื่องกินนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงและความประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดชักซ้ำนะครับถ้ามีรอยโรคแล้วหมอเขาประเมินว่าโอกาสจะเกิดชักซ้ำสูงมากเนี่ยคุณอาจจะต้องกินตลอดชีวิตเลยนะครับแต่โดยสถิติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะโดยสถิตินะคนร้อยคนเนี่ยถ้ากินยากันชักดีๆเนี่ยโอกาสคุมชักได้เนี่ยประมาณ 70-80% นะฮะมันจะไม่มีชักซ้ำมาอีกเนี่ยประมาณ 70-80% แล้วครึ่งนึงของ 70-80% เนี่ยหายขาดได้ครับโอกาสที่จะเอายาออกได้มีนะครับเพราะนั้นโรคลมชักเนี่ยรักษาได้ไหมรักษาให้หายขาดได้ไหมอาจจะตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าหายขาดแต่ว่าเราทำให้โรคมันสงบได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องกินยานะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เป็นโรคลมชักแล้วเนี่ยจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโอเคผลข้างเคียงของยามันอาจจะมีซึ่งเราจะต้องแจ้งคุณหมอที่ทำการรักษานะครับว่ามีผลข้างเคียงอะไรซึ่งคุณหมอเขาจะมีโปรโตคอลในแง่ของการดูแลอยู่นะครับสุดท้ายก็คือถ้าชักเจอคนไข้ชักเนี่ยทำอย่างไรนะสิ่งที่ควรทำก็คือว่าให้จับคนไข้นอนตะแคงนะครับแล้วก็คลายเสื้อผ้านะครับให้อากาศมันถ่ายเทนะครับสักพักนึงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะดีขึ้นนะครับให้จับเวลาไว้ด้วยก็ดีนะโทร1669เรียกอยู่กู้ภัยมารับรถพยาบาลมารับนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทำคือห้ามง้างปากห้ามยัดช้อนงัดไม
1: ้
0: ใส่มืออะไรเข้าไปเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่าคนเขาจะกัดนะฮะเพราะนั้นมันจะเกิดการบาดเจ็บทั้งตัวคนไข้แล้วก็ผู้ช่วยเหลือได้นะครับนะเพราะนั้นก็โรคลมชักสรุปโดยสรุปก็คือเป็นโรคที่ถ้าเราเจอแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสควบคุมได้เนี่ย 70% แล้วหายขาดได้ถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าสงสัยก็ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: เราเอาเรื่องโรคลมชักมาฝากวันนี้ครับ
1: โอเคครับได้ข้อมูลเบื้องต้นไปให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมท่านที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพขออนุญาตย้ำว่าเป็นช่วงแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่จะให้คุณหมอมาก่อนได้ให้คำปรึกษานะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเบอร์เดิมครับ022900473นะครับเดี๋ยวหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะจ๊ะนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดก่อนครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ 11-12 สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนเชิญเลยนะครับย้ำ 2-5 กรกฎาคมนะต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าเจอกันที่ Impact เมืองทองธานีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะImpact เมืองทองธานีครับ 2-5 กรกฎาคมอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับโทรจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
6: ครับ
5: เป็นไขมันในเลือดเป็นไขมันในเลือดนี่อยากถามคุณหมอว่า
6: ครับ
5: ทานนมถั่วเหลืองได้หรือเปล่า
6: ตรงถั่วเหลืองได้ครับแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะต้องกินนมถั่วเหลืองที่ไม่หวานนะครับ
5: ก็ไม่หวานค่ะนมจืดค่ะ
6: นมถั่วเหลืองจืดอะครับเอาที่ไหน
4: ทำเองป่ะทำเองป่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะ
5: ไม่มีน้ำตาลแต่ไปซื้อเข้ามา
4: โอเค
5: แต่ก็เกิด
4: โอเค
6: ดี
5: แล้วก็มีหวานอยู่ด้วยนิดนึงแต่ไม่หวานเยอะนะในน้อยแต่ตมนมถั่วเหลืองเหมือนกัน
6: ไม่หวานเลยครับไม่เอาเลยฮะ
4: ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: ครับ
5: พอเหรอ
4: นะครับแนะนำว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: เพราะหวานนิดของพี่ผมไม่รู้ว่านิดแค่ไหนฮะนิดแต่ละคนมันไม่เท่ากันฮะ
5: อันไม่หวานก็มีค่ะแล้วอันหวานก็ไม่กินก็ได้ก็ไปกินอันไม่หวาน
4: ดีครับ
6: ได้
5: หร
6: ือ
5: ใช่ไหมคะ
4: อะไรนะ
5: ถ้ารสไม่หวานถ้าได้อยู่ใช่ไหมคะ
6: ได้ครับได้ครับคืองี้ที่ผมเน้นเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไขมันได
5: ้
6: ถ้าเราปรุงจริงๆแล้วเราอยากจะเอานมถั่วเหลืองมาช่วยรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ต้องกินน้ำตาลครับซึ่งที่ผมถามว่าเอาที่ไหนกินเพราะมันหากินยากนมถั่วเหลืองแบบสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นกล่องเนี่ยโอ้โหต้องเลือกดีๆฮะส่วนใหญ่มีน้ำตาลหมดครับ
5: อันนี้ไม่มีเกิดอย่างเนี้ย
4: ดีแล้ว
5: ถามคุณหมอเอ๋ว่ากินกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าที่มันห่ามนะลูกห่ามมันยังไม่ได้สุกงอมนะแล้วเอามันนึ่งอ่ะแล้วกินได้ไหมคะเป็นไขมันหรือเปล่า
6: ก็กินได้ครับกล้วยน้ำว้าห่ามก็ปริมาณน้ำตาล
5: ยังไม่ได้สุกงอม
6: ใช่ฮะคือข้อดีคือปริมาณน้ำตาลไม่เยอะแต่ว่าก็จะมีแป้งอยู่เหมือนกันก็คงไม่ได้ห้ามครับคงไม่ได้ห้ามน่าจะทานได้ครับ
4: อย่าทานเยอะเกินไปแล้วกัน
5: คือไม่กลัวอย่างอื่นกลัวจะเป็นไขมันอย่างเดียวเพราะว่าเป็นไขมันในเลือดนะ ตอนนี
6: ้อ๋อครับ
4: ครับ
5: ถามคุณหมอแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะ
4: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่นะกล้วยก็เลือกกล้วยหำหำแล้วก็ผ่านความร้อนก็แคลเซียมมันก็ดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นมถั่วเหลืองก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยยิ่งดีเลยนะครับสายนี้เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: สวัสดีคุณหมอครับคุณหมอครับ
6: ครับ
7: สวัสดีครับจะสอบถามครับกรณีหลังผ่าตัดแล้วมันจะมีอาการลานสายตาหายไปอ่ะจากโรคลมชักนะครับมันมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดอะไรล่ะครับ
7: ผ่าตัดสมองครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดสมองจากอะไรครับ
7: จากโรคลมชักครับอาจารย
6: ์อ๋อคืออันนี้คุณเป็นเองวะฮะ
7: ใช่ครับอาจารย
6: ์โอเคครับคุณน่าจะเข้าเป็นกลุ่มลมชักเขาเรียกว่ามีเซียลเทมโพรัลสคลอซิสอ่ะนะฮะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากกีบสมองด้านข้างเทมโพรัลโลบนะครับ
7: คือ
6: ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าดื้อต่อยากันชักคือกินยากันชักแล้วยังต่อเนื่องเนี่ยการผ่าตัดจะเป็นออปชันหนึ่งครับทีนี้ปัญหาคือพอเวลาเราตัดไปตรงเทมโพรัลโลบเนี่ยไอ้ตรงเทมโพรัลโลบคือสมองกีบข้างเนี่ยมันจะเป็นทางเดินของนี่เลยฮะกระแสประสาทที่เป็นเรื่องของสายตาเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าสมองที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมันไปโดนส่วนการนำสายตาด้วยการมองเห็นด้วยคนไข้ก็จะเลยมีอาการเหมือนเสียลานสายตาไปครึ่งหนึ่ง
7: ครับผม
6: ครับก็เป็นผมไม่เรียกว่าเป็นผลแทรกซ้อนแล้วกันเนาะผมเรียกว่าเป็นภาวะข้างเคียงดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณหมอคนที่ทำเนี่ยแต่ก็น่าจะคาดหมายไว้แล้วว่าอาจจะเกิดภาวะแบบนี้ครับครับ
7: แล้ววิธีการแก้มันทำได้ไหมครับอาจารย
6: ์คืออย่างนี้ฮะจริงๆก็ต้องตอบว่ามันเป็นการบาดเจ็บของสมองเพราะนั้นการบาดเจ็บของเนี่ยการฟื้นตัวมันก็จะมีความจำกัดอยู่คือหมายถึงว่าโอกาสที่สมองจะฟื้นตัวเนี่ยสมมติว่าเราเกิดการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดมาเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยการฟื้นตัวจะมีระยะเวลาประมาณ12เดือนน
7: ับ
6: จากวันคือถ้าเกิน12เดือนไปแล้วการฟื้นตัวก็จะช้ามากแล้วครับ
7: ครับ
6: อันนี้เป็นมันผ่ามานานเท่าไหร่แล้วฮะ
7: อ๋อประมาณเกือบ20ปีแล้วอาจารย
6: ์โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าน่าจะไม่ฟื้นแล้วนะครับคงไอ้เรื่องการปรับตัวไปคือถ้าลานสายตาเราหายไปเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเราก็ต้องหันหน้าไปครับเราต้องหันหน้าไปเพราะว่าลานสายตามันจะไม่เต็ม180องศาเนาะนะครับเราก็ต้องใช้การหันศีรษะช่วยเพื่อเป็นการปรับตัวครับ
7: แล้วคือมันจะไม่กลับมา
6: ใช่ครับเพราะว่าถ้า20ปีแล้วเนี่ยโอกาสโอเซลประสาทได้ฟื้นแล้วถ้า20ปีแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะฮะคือหมายถึงว่าชักคุมได้แล้วใช่ไหมฮะอาการชัก
7: ได้คุมครับอาจารย
6: ์โอเคถ้าชักคุมได้เนี่ยคือแหมผมจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเนาะแต่ในมุมมองสมมติเราชั่งน้ำหนักเนี่ยการคุมชักได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าชักคุมไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนอะสมองจะเสียหายไปเรื่อยๆครับความเสี่ยงจะมากกว่านี้ครับผมครับ
7: ได้ครับอันนี้ก็ถามเพิ่มอีกหนึ่งอาจารย์ตัวฟีนิบับเกนวันมันมีผลข้างเคียงต่ออะไรไหมครับอาจารย
6: ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะครับฟีนิบับที่เรามักจะเจอกันก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวอาจจะมีต่อตับบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วก็ง่วงซึมส่วนใหญ่ที่มักจะเจอก็คือง่วงซึมเคยมีรายงานอยู่บ้างเหมือนกันเรื่องของพวกตับอักเสบเกล็ดเลือดต่ำบ้างแต่ไม่เยอะครับ
7: ครับแต่ว่าถ้าเลิกกินนานๆแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อมาใช่ไหมครับอาจารย
6: ์ตอนนี้ทานต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมฮะ
7: ไม่ได้ทานแล้วเดี๋ยวว่ามันเคยทานตอนที่เป็นช่วงก่อนหน้าจัน
6: โอเคก็คือถ้าไม่ได้ทานก็ไม่เป็นไรครับทำไมถ้าไม่ได้ทานตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถ้าเลิกทานแล้วก็จะดีขึ้นอ่ะพวกสมาธิสั้นอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยถ้าหยุดยาฟีโนบาปก็จะปกติก็แสดงว่าตอนนี้ชักคุมได้แล้วจากการผ่าตัดนะครับครับครับก็
7: ขอบคุณอาจารย์ครับ
6: ดีครับครับผมครับ
4: เคลียร์ให้เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรเข้าได้เลยนะครับ022900473เชิญครับ
8: จากคุณมิกนุสันครับจากจังหวัดขอนแก่นครับ
4: วิทยุ
8: ยาโอเมกาโซกครับ
6: โอเมกาโซเป็นยาโรคกระเพาะครับเป็นยาในกลุ่มก็เรียกว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ก็คือโดยคุณสมบัติก็คือลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
4: เป็นยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับ
6: ก็เป็นยาที่ใช้กันเยอะนะโอเมพาโซ
4: โอเคครับ
6: ครับผม
4: เคลียร์ครับเรียบร้อยเอาต่อเลยครับต่อเลยครับผู้ฟังที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
6: อ
9: าจารย์ที่จะถามนิดนึงว่าเป็นไขมันสูงนะคะแล้วก็เป็นกระคิวจนได้กินอะคาวาก็เลยเปลี่ยนหมอก็เลยเปลี่ยนเป็นอิซิทิไมทีนี้จะถามว่าอิซิทิไมนี่มันทำให้ท้องเสียไหมคะ
6: อิซิทิไมกับท้องเสียเอ๊ะผมไม่คุ้นเลยนะฮะ
9: ไม่ใช่คุ้นใช่ไหม
6: ทานทานแล้วมีท้องเสียแหละฮะ
9: ทานคือทุกทีก็ไม่เป็นอ่ะเสร็จแล้วก็ทานไปได้สักชั่วโมงโอ้ยปวดท้องแล้วก็ถ่ายปกติ 2-3 ครั้งแล้วก็ถ่ายเป็นน้ํา 2-3 ครั้งแล้วก็จบก็เลยเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยมีใช่มั้ยคะ
6: โอเคเดี๋ยวผมเซิร์ชให้นะก็คือผลข้างเคียงที่เจอบ่อยของอิซิทิไมเนี่ยก็จะมีปวดศีรษะอ่อนเพลียนะครับเรียนมีปวดท้องได้บ้างครับมีปวดท้องได้แต่ว่า
9: ไม่ท้องเสีย
6: มีปวดท้องได้มีขึ้นไส้ยันไอบอด
9: แล้วยังเป็นตะคิวได้ไหมครับพอดีว่ากินกับซีโทแม็กซ์พอดีเป็นหลอดลมโป่งพองแล้วหมอให้กินซีโทแม็กซ์จันทุสุก250มิลลิกรัมมันจะทำให้เป็นตะคิวไหมคะกินร่วมกันกับอิซิทิไม
6: คือถ้าเป็นตะคิวเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นมันน่าจะนึกถึงยาในกลุ่มสแตตินก่อนนะ
9: ใช่ก็หยุดส่งอะสแตตินมาเป็นตัวนี
6: ้เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ถ้ายังเป็นตะคิวอยู่ผมว่าอาจจะต้องมอง
9: ไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไปกินซิโทแม็กด้วยเนี่ยสิฮะมันจะทำให้ยังเป็นตะคิวไห
6: ม
9: เป็นหลอดลมปุ่มทุ่งนะคะแล้วหมอเขาให้กินซิโทแม็ก
6: กินยาสูบใช่ไหมผมไม่แน่ว่ามันจะไปทำปฏิกิริยาแล้วมันทำให้เป็นตะคิวหรือเปล่าใช่ไหมโอกาสเป็นตะคิวมันก็จะน้อยลง
9: น้อยใช่ไหมคะ
6: ถ้าเป็นยาที่เราจะสวิตไปถ้าเราเจอปัญหาตรงนี
9: ้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: โอเคครับเคลียร์เรื่องยาให้เนาะเอาต่อครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับเบอร์เดิมเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุด้วยนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: สว
10: ั
6: สดีค่ะ
4: ปิดวิทยุด้วยครับ
10: มันเจ็บเอ็นที่ไทท้อยนี่มันได้เป็น2อาทิตย์3อาทิตย์มันก็ยังเจ็บอยู่มันจะมีเป็นอะไรใช่มั้ยคะ
6: ปวดไทท้อย
10: ค
6: ่
10: ะ
6: ตรงไทท้อยตรงต้นคอเหรอครับ
10: ค่ะที่มันจะขึ้นมาที่ใบหูเรานี่แหละ
6: โอ้ขึ้นมาใบหูเลยกดแล้วเจ็บไหม
10: กดมันเจ็บ
6: กดไม่เจ็บก้มล่ะก้มเงยเอี้ยวเจ็บไหม
10: ใช่
6: เจ็บ
10: มันเจ็บแล้วเราเหลว
4: เหลียวซ้ายเหลียวขวา
10: ค่ะมันจะเจ็บ
4: เจ็บตอน
6: มีชาลง
10: ไม่มีค่ะ
6: โอเคก็น่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมั้งครับคุณป้าน่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอาจจะติดขาดหรือถ้าเป็นมาเป็นหายๆมันก็คงเป็นอักเสบเรื้อรังนะป้าครับ
10: มันจะอันตรายไหมคะ
6: ไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นเรื้อรังอ่ะมันจะปวดง่ายหายช้าเพราะว่าจะเป็นการบาดเจ็บตรงนั้นนะครับมันจะเป็นซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วมันจะทำให้เรา
10: ข้างเดียวนะคะข
6: ้
10: างขวา
4: เป็นข้างขวาข้างเดียว
6: ก็เป็นจุดอ่อนไงมันเป็นจุดอ่อนในร่างกายเราเพราะนั้นถ้าฟังดูก็ต้องลดงานลงก่อนต้องลดการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นก่อนนะฮะงานก้มต้องยกอะไรเนี่ยคุณป้าครับต้องทำน้อยลงก็น่าจะดีครับ
10: ถ้าไม่มาอันตรายก็ยังดีหน่อยขอบคุณนะคะค่ะ
4: โอเคครับก็พักด้วยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับต่อครับมาน่าจะได้อีกสักสองสามท่านเนาะโทรศัพท์สายว่างอยู่นะครับเชิญครับตอนนี้ว่างครับโทรเลยรีบโทรเลยนะครับจะได้ถามคุณหมอปรึกษาคุณหมอนะครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ
6: ครับ
11: ตอนนี้อายุ76ค่ะ
6: ครับ
11: ลูกชายอยากจะให้คุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแต่เสียเงินเป็นหมื่นๆ นะคะแต่นี่เราสุขภาพดีคือออกกำลังกายตื่นนอนก็ออกกำลังกายตอนเย็นก่อนนอนก็ออกกำลังกายแข็งแรงแข้งขายังเดินได้จำเป็นต้องไปตรวจอย่างที่เขาว่าไหม
6: เขาจะตรวจอะไรบ้างครับสุขภาพทราบไหม
11: เขาบอกว่าตรวจหัวใจตรวจสมองทั้งด้านที่ความจำคุณแม่ก็ยังดีแล้วก็คือเวลาเราไปตรวจสุขภาพทุก6เดือนก็ดีทุกอย่างเขายังจะเอาพาไปอย่างอื่นอีกตอนนี้คุณแม่ไม่ไปเลยอยากจะถามคุณหมอว่าจำเป็นไหมคนอายุ76ยังจะต้องตรวจแบบนั้นไหม
6: ดีมากครับป้าครับที่ผ่านมาคุณป้าตรวจอะไรมาบ้างแล้วครับที่เป็นประจำที่คุณป้าตรวจประจำอ่ะ
11: ไขมันดีไขมันเลวตับไตไส้พุง
6: ดีเอ็กปอดเคยทำหรือยัง
11: ดีไม่เคย เป็นหวัดและไม่เคยฉีดโควิดด้วย
6: ครับเอ็กซเรย์ปอด
11: อาหารการกินเราก็ระวัง
6: เอ็กซเรย์ปอด
11: เอ็กซเรย์ปอดไม่เคยเอ็กซเรย์แต่รู้ว่าเป็นคนแข็งแรง
6: โอเค
11: จำเป็นไหมจำเป็นต้องตรวจอะไรบ้างคะ
6: ก็ต้องตอบคุณป้าอย่างนี้ครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นครับนะครับเพราะว่าแพ็กเกจที่ลูกชายเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะเนาะนะครับ
11: ใช่
6: มันคือที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเขาก็มีป่ะนะ 5-60,000 เป็นแสนก็มีนะครับทำ MRI ทั้งตัว
11: ใช่ใช่
6: ซึ่งอย่างนี้ครับถามว่ามันเป็นแนวทางที่เราเอามาใช้ในปฏิบัติทั่วไปไหมตอบว่าไม่ครับปกติเนี่ยการสุขภาพในผู้ใหญ่นะครับที่หลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดส่วนใหญ่ก็ดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดการทำงานตับของไตเบาหวานปานเน
11: า
6: ะนะครับ
11: เบาหวานก็ดีค่ะ
6: พื้นฐานเท่านี้แล้วก็จะมีเอ็กซเรย์ปอดฮะเอ็กซเรย์ปอดมีการตรวจปัสสาวะนะฮะมีการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นพื้นฐานไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้า าเป็นผู้หญิงก็จะมีเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะฮะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่เป็นการคัดกรองนะครับส่วนใหญ่พื้นฐานมีเท่านี้คุณป้าครับแล้วก็เราจะใช้ค่าพวกนี้เป็นตัวที่เอามาหาว่าต้องตรวจอะไรต่อใช่ไหมฮะเช่นสมมติว่าเราตรวจแล้วเจอว่าตับไม่ค่อยดีนะตับเริ่มมีการอักเสบก็จะต้องไปทำการทำอัลตราซาวด์หรือว่า CT สแกนต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่าที่ลูกเสนอมาเนี่ยมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับคุณป้าครับคือหมายถึงว่าถามว่าจำเป็นไหมถ้าตอบตามแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่เราทำกันทั่วไปอ่ะมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับคุณป้าครับไม่ได้ห้าม
4: ถ้าทำได้ก็จะดี
6: ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละครอบครัวมากกว่าก็ต้องตอบแบบนี้ครับคุณป้าครับครับ
11: ขอบคุณมากค่ะ okay. ทุกวันนี้ก็เถียงจะเข้าประจำบอกว่าแม่แข็งแรงสองทุ่มแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแล้วจะมันมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแล้วมั้ง76แล้ว
6: แต่ป้าต้องบอกให้นะว่าผมไม่ได้ค้านลูกเขาแค่เดี๋ยวก็จะโกรธ ผมไม่
4: มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกครับ
6: ได้ก็ทำนะครับ
4: เออถ้าพร้อมทำได้ก็ทำก็ดีครับสักรอบหนึ่งก็ดีเออนะ
11: ไม่เคยไปใช้โรงพยาบาลนี่10ปีแล้วเพราะเราแข็งแรงไงโควิดยังไม่ฉีดเลยสักเข็มเนี่ยความจำเยี่ยม
4: ครับ
11: แต่เยี่ยมนี่ก็คือตัวเงินนะเยี่ยม
4: ครับ
11: ใครเป็นหนี้ทั้งหมดขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
4: ครับโชคดีครับโชคดีครับคุณหมอมีภาค Facebook ต่อไหม
6: มีครับ
4: อ่ะบอกเลยนาทีสุดท้าย
6: ผมจะคุยเรื่องกาแฟให้ฟังพอดีก็ไปเจอบทความว่ากินกาแฟช่วงไหนดีเนาะนะครับแล้วตลาดมีโทษว่ามันมีงานวิจัยเพิ่มมาแล้วจะรับฟังด้วยว่าทำไมกินกาแฟแล้วมันรู้สึกสดชื่นทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้สดชื่นหรอกครับเรายังเหนื่อยเหมือนเดิมอะไร
4: มันหลอกเราป่าไม่รู้นะ
6: มันหลอกฮะ
4: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามในภาค Facebook นะคุณหมอนะ
6: ใช่คร
4: ับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยนะครับ 2-5 กรกฎาคมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติไปเจอกันนะครับที่ Impact ครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: และพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังปัญหาและชมการสาธิตนวัตกรรมโดรนการเกษตรพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งติดตามและผลักดันงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดทางนี้โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสนองนโยบายภาครัฐโดยในฤดูการผลิตปี 2568/2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2,320,000 ตันซึ่งเป็นอ้อยสดสูงถึง 97% และมีอ้อยถูกเผาเพียง 3% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งปราบปรามขบวนการโนมินีถือหุ้นแทนหลังพบมีบริษัทเข้าข่ายเป็นโนมินีต่างชาติกว่า 47,000 ราย
5: นายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการโนมินีถือหุ้นแทนทุนต่างชาติหลังพบข้อมูลว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปซึ่งเสี่ยงเข้าข่ายเป็นโนมินีจำนวนกว่า 47,000 รายอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศพร้อมเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทและพฤติกรรมการถือหุ้นก่อนอนุมัติการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำบริษัทไปใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าฟอกเงินและสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนายชัยชนะยังได้เปิดเผยข้อมูลกรณีบ้านพักย่านร่มเกล้าพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทซ้อนกันมากกว่า20บริษัทและตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของเครือข่ายโนมินีในหลายพื้นที่สำคัญทั้งย่านรัชดาภิเษกบรรทัดทองและจังหวัดท่องเที่ยวจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์คนไทยในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติชวิสาประทุมมารายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกพบเกาหลีใต้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีลงสนาม4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะลงสนามในเวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะในแมตช์แรกมาได้ทั้งคู่หากในเกมนี้ทีมไหนเก็บ3แต้มได้จะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับความพร้อมของทัพจังโก้ตัวหลักทั้งเอดสันอัลวาเรสกองกลางจากเฟนิบาเช่ราอูคิเมเนสกองหน้าที่เพิ่งตกลงย้ายจากฟูลแลมกลับไปเล่นให้วูฟแฮมตันซานติอาโกคิเมเนสดาวยิงจากเอซีมิลานยังอยู่ครบแต่จะไม่มีชื่อของเซซ่ามอนเตสกองหลังกัปตันทีมที่โดนใบแดงในนัดเปิดสนามที่เอาชนะแอฟริกาใต้มาได้2 2-0เช่นเดียวกับทัพโสมขาวตัวหลักทั้งซนฮึงมินกัปตันทีมลีคังอินตัวรุกจากปารีสแซงต์แชร์แมงวางอินบอมมิดฟิลด์จากเฟเยนูดรวมไปถึงโอฮยอนยูที่ยิงประตูในเกมแรกได้ยังอยู่ครบส่วนสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้14ครั้งเป็นเม็กซิโกที่ชนะได้8ครั้งเสมอ2ส่วนเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งแต่4ครั้งหลังสุดเม็กซิโกชนะ3เสมอ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา2 นาฬิกาและแคนาดาพบกาตาร์เวลา5 นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลก้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาคสองสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

บังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควร

ที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมีได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกอย่างไรจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไร
ขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

างสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

โจรคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็ถูกผลักลงไปจากหุบเหวเขาเรียกว่าเป็นเหวที่ไว้สำหรับทิ้งโจรเวลามันตกลงไปนะหัวก็กระแทกหินตัวก็กระแทกฟาดกับกิ่งไม้อวัยวะน้อยใหญ่นี่แหลกเป็นชิ้นๆตั้งแต่ต้นลงไปเลยอ่ะบางทีไม่โดนตั้งแต่ตอนต้นๆแต่พอถึงพื้นโบ๊ะแตกตายคาที่เลยท่านผู้ฟังเอาแล้วทำไมเขาถึงโยนมันลงไปอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานปรรณนาเรื่องเล่านิทานธรรมะง่ายๆจากชาดกบ้างธรรมบทบ้างที่จะพาใจของผู้ฟังให้ได้ฟังแล้วใคร่ครวญมองจากมิติมุมต่างๆของทั้งเรื่องราวของทั้งการอุปมาเปรียบเทียบของทั้งหมวดธรรมะที่แทรกอยู่ในเรื่องนั้นๆพอเราได้มีการใคร่ครวญเห็นมุมมองแง่มุมมิติต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมีความรู้ความเข้าใจบางอย่างบางประการทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นตัวฟังไปตามทางที่มีองค์แปดทำประเสริฐเป็นทางที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ซึ่งช่วงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ตัวฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนของเรื่องสาวกประเภทแบบต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะของท่านเหล่านั้นซึ่งในสัปดาห์ก่อนนั้นข้าพเจ้าได้นำเรื่องของผู้หญิงที่มีความผิดพลาดไปในการดำเนินชีวิตช่วงต้นช่วงแรกแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติมีมุมมองที่ถูกต้องทำให้เกิดการพ้นทุกข์ได้มีหลายรูปหลายท่านเลยตัวฟังวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของนางกุณฑลเกศีที่ในช่วงวัยรุ่นก็ใจแตกตัวฟังหลงแสงสีแต่ว่าสุดท้ายก็ปรับเปลี่ยนได้บางคนก็ถูกบังคับที่ว่าใจแตกเนี่ยนะหลงแสงสีไปถูกบังคับให้เป็นโสเภณีก็มีวันนี้ก็จะนำเรื่องของเหล่าโสเภณีต่างๆที่มีการบรรลุธรรมไล่ไปตั้งแต่ขั้นสูงสุดอรหันต์ไปจนถึงโสดาบันกันเลยทีเดียวเราจะมีทั้งเรื่องของนางอัมพปาลาเรื่องของนางวิมาลานางอัฏฐกาสีแล้วก็นางสิริมาด้วยเรามาเริ่มกันเรื่องของนางกุณฑลเกศีซะก่อนจะมีสองคนที่พ่วงกันอยู่ในเรื่องนี้คือนางกุณฑลเกศีแล้วก็แม่ของท่านพระมหาปันทกแล้วก็จุลปันทกจะมีสไตล์แบบเดียวกันคือในวัยรุ่นก็หลงละเริงไปเรื่องของนางกุณฑลเกศีนั้นเกิดขึ้นที่เมืองราชกฤห์เธอเป็นลูกสาวของเศรษฐีตะมุฟังอายุอนามก็16ปีวัยรุ่นแล้วก็มีความฝักใฝ่ในบุรุษมีความโลเลในบุรุษด้วยความเมาในความเป็นสาวคราวนี้เธอไม่ได้สนใจคนรับใช้ในเรือนละแต่ว่ามีวันหนึ่งหวังจากห้องของเธอบนชั้นสูงสุดของบ้านเนี่ยนะมองลงไปก่อนนั้นเห็นโจรคนหนึ่งตะมูฟังเขาจับโจรได้เขาก็จะเอาไปประหารโดยการเอามาประจานเป็นตัวอย่างซะก่อนเอาโจรนั้นค่อนผมออกให้เกี้ยนเลยแล้วก็เอาหวายมามัดมือไพร่หลังแห่ประจานไปทั่วเมือง
ตามถึงสี่แยกตรงไหนก็ตีกรองที่มีเสียงบาดหูให้คนได้ยินแล้วก็ออกมาดูกันว่านี่มันอะไรนี่มันอะไรเขาก็ประกาศโทษของมันแหละว่าอันนี้มันทำความไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นเวลาถูกพาเดินไปก็เคี่ยนไปด้วยตะโกนโทษความไม่ดีของโจรคนนี้ไปด้วยทิดาเศรษฐีผู้นี้ท่านบวังก็ได้ยินเสียงเหล่านั้นน่ะมองดูแล้วก็โอ้เขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ก็เป็นอันนี้ไม่รู้ยังไงท่านบวังเกิดชอบพอใจในโจรคนนั้นถึงขนาดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็คงจะด้วยความโลเลความฝักใฝ่ในชายล่ะคงจะมีลักษณะจุดใดจุดหนึ่งที่มันเกิดความรักใคร่ชอบพลอขึ้นมาซึ่งในที่นี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีกรรมเก่าใดๆที่ทำด้วยกันมานะไม่เหมือนเรื่องในสัปดาห์ก่อนของนางปัตจราที่นำมาเล่าให้ฟังหรือว่านางสุมิตาที่เป็นภรรยาของนายพรานกุกุฏมิตรเป็นคนละอย่างกันคราวนี้อันนี้คือด้วยความเมาในความเป็นสาวล้วนๆเลยของนางกุณฑลเกสีทีนี้พอเธอเกิดมีความกำหนัดปฏิพัติในโจทย์นี้ขึ้นมาแล้วเธอก็ไม่กินข้าวทุกฝั่งด้วยการที่ไม่กินข้าวแม่ก็เดือดร้อนใจละโอ้ทำไมไม่กินข้าวลูกลูกก็เลยบอกเออจะเอาคนนั้นเป็นสามีโอ้จะเอาโจรเป็นสามีได้ไงเดี๋ยวหาคนอื่นที่มีฐานะใกล้เคียงกันเป็นเศรษฐีเหมือนกันเอาให้แล้วกันไม่ยอมจนแม่นี่ก็พูดไม่ได้แล้วพ่อก็พูดไม่ได้ก็เลยต้องจำใจยอมอันนี้คือพ่อแม่รังแกลูกเลยนะก็เรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันลูกเทพลูกเทวดาแล้วตอนนี้พ่อแม่ก็สนับสนุนด้วยเอาโอ้จะให้ลูกตายลูกไม่อยากให้ลูกตายก็เลยเอาเงินพันนึงตำรวจฟังไปยัดให้ตำรวจนะตำรวจได้รับเงินพันหนึ่งแล้วก็เลยเอาคนอื่นมาจับแพ้แทนนะแล้วก็ปล่อยโจรนี่ให้กับตระกูลเจดีนี่ไปโจรนี่มันก็เข้ามาอยู่ในเรือนของครอบครัวนางกุณฑลเกสีนะโอ้ทำไมอยู่ตกทางข้าวสารโอ้โชคดีสุดๆเป็นโจรอยู่ดีๆถูกเขายัดเงินให้รอดพ้นจากความตายมีคนเดินมาเป็นแพะแทนให้เออเรายังได้แต่งงานอยู่กับหญิงสาวสวยอยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยอะไรมันจะโชคดีป่านนี้ทำไมอีกครอบครัวนี้ก็งงๆเหมือนกันนะเออลูกสาวสวยๆเกิดมีความคิดแบบนี้ก็นี่แหละท่านฟังถึงได้ว่าแบบใจแตกจริงๆอ่ะสมัยเป็นวัยรุ่นนะทีนี้พอลูกสาวเศรษฐีในตระกูลนี้ท่านฟังคือนางกุณฑลเกสีนั่นแหละเธออยู่กับสามีใหม่นี่นะก็ได้สองสามวันโจรยังไงก็เป็นโจรท่านฟังลายมันออกมันก็เลยมีความคิดที่มาจากฆ่าเมียนี่เสียเพิ่งแต่งงานก็ได้สองสามวันทำไมจะฆ่าเมียแล้วก็นั่นนะสิท่านผู้ฟังมันเรื่องที่เกี่ยวกับความระแวงนี่แหละเพราะว่าคนที่มีความผิดนะท่านผู้ฟังมันจะมีความระแวงมันจะมีความร้อนใจร้อนใจว่าเฮ้ยเขาจะเฮ้ยเราโชคดีขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะฆ่าเราก็ได้เราต้องฆ่าเขาก่อนเนี่ยแนวคิดเขาเป็นอย่างนี้พวกโจรจะมีความร้อนใจก็เลยวางอุบายดูฟังโจรที่มาแต่งงานเป็นสามีเนี่ยนะวางอุบายว่าเขากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับลูกสาวเศรษฐีภรรยาเนี่ยนะก็หลงสามีนี่งมงายเนี่ยดูฟังโอ้สามีเป็นอะไรทำไมกินไม่ได้นอนไม่หลับสามีก็ว่าเนี่ยฉันได้บนบานศาลกล่าวต่อเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจรเอาไว้ว่าถ้าได้ชีวิตนะก็จะมาบนมาแก้บนที่ว่าฉันได้เธอเป็นกู้ร้องเนี่ยเธอมารักฉันได้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเทพเจ้านี่แหละดนใจโอ้ยโดนต่อมมูเขาให้ท่านผู้ฟัง
เธอนี่ปิ้งเลยโอ้แน่นอนเลยเนี่ยเรามารักกันได้นี่เพราะว่าเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจรแน่นอนเลยจัดเลยตำรวจคราวนี้จัดเต็มสามีบอกอะไรเครื่องบูชาอะไรจัดเต็มนะให้เธอเนี่ยแต่งชุดเครื่องประดับให้เต็มที่เลยนะทั้งเครื่องทองเครื่องเงินผ้าอะไรดีๆเอามาใส่ให้หมดอาหารดีๆอะไรต่างๆเอามาให้หมดวางแผนแล้วไงโจรคนนี้ว่าเดี๋ยวฉันจะฆ่าภรรยานี่เสียแล้วก็ขายเอาเครื่องประดับเนี่ยกินดีกว่าแล้วก็หนีไปโดยวางแผนให้เธอนี่แต่งเครื่องประดับที่นี่เต็มที่ที่สุดแล้วก็พากันไปวางพากันไปพากันไปสู่ภูเขาทิ้งโจรภูเขาทิ้งโจรฝั่งมีอยู่ที่เมืองราชกฤชคือเป็นภูเขาที่มันจะมีทางลาดขึ้นด้านหนึ่งก็เดินขึ้นไปได้แต่อีกด้านหนึ่งมันเป็นเหวลงไปขึ้นลงทางเดียวนะไอ้เหวลงไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นน่ะเหวแบบปึ้งลงไปเลยมุมฉากลงไปเลยถ้าแปลว่าใครตกลงไปตรงนี้แล้วก็กระแทกหินตามหน้าผาฟาดกับต้นไม้หรือไม่ก็ตกถึงพื้นไม่มีต้นไม้นุ่มๆอะไรรองรับกระแทกหินตายแน่นอนมักจะใช้เป็นที่ที่ไว้ประหารชีวิตพวกโจรทำไมต้องทำอย่างนั้นบูฟังทำไมไม่เอาปืนยิงเอาลูกศรยิงเอาดาบฟันตายไปเลยเพราะว่าคนสมัยนั้นบูฟังมีส่วนหนึ่งที่เขาแบบว่าไม่อยากจะฆ่าไม่อยากจะฆ่าด้วยกันแบบฉันต้องลงมือเองเพราะว่ามันรู้สึกบาปกรรมแบบมันมีความละอายอยู่จุดหนึ่งนะแต่ว่านี่มันโทษประหารเนี่ยถ้าทำไงโอ้ดังนั้นก็ให้มันตายเองแล้วกันเดี๋ยวจะอดข้าวตายก็ใช้เวลานานเอาถ้าโทษประหารอย่างนี้ก็ให้ตกเหวตายจ้ะเขาก็เลยมีการประหารด้วยวิธีเอาไปทิ้งที่หุบเขาทิ้งโจรเนี่ยมันตกลงไปเองตายก็รู้สึกผิดน้อยหน่อยแต่ก็ตายอยู่ดีครับมีวิธีการลงโทษแบบนี้ทีนี้ก็มีบางส่วนที่ไม่ตายนะเพราะว่าตกมาแบบท่าไหนใดๆยังไงอย่างหนึ่งกระแสลมบ้างหรือพุ่มไม้กิ่งไม้บ้างเนี้ยก็เลยมีพวกที่รอดก็มีพวกที่รอดนี่ก็เลยมีคำพูดที่พูดถึงว่าเทพเจ้าแห่งหุบเขาทิ้งโจรนี่มาช่วยฉันเอาไว้สายหมู่ก็มาทันทีระวังมีการบูชาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเล่าในนิทานชาดกก็มีนะว่าบางสมัยพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เคยเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่หุบเขาทิ้งโจรเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ๆก็มีแล้วเรื่องนี้ก็มีระวังเรื่องนางกุฎนเกศีพูดถึงรุกขเทวดาแต่ว่ารุกขเทวดาเหล่านั้นมันก็ไม่ได้จะมาบันดาลอะไรอ่ะก็ใครทำกรรมอะไรก็ได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนั่นแหละฮะก็เลยเป็นเรื่องที่เขากู่กันขึ้นมาทีนี้พอเธอถูกสามีหลอกแล้วคราวนี้แต่งตัวเต็มที่นะข้าวของบูชาอะไรเต็มที่พากันมาสู่หุบเขาทิ้งโจรทีนี้กลัวว่าถ้าตัวเองมีพวกน้อยพวกบริวารลูกน้องอะไรต่างมากก็จะเสียเปรียบตายฝ่ายโจรก็เลยบอกให้พวกบริวารทั้งหลายเนี่ยรอที่เชิงเขาแล้วขึ้นไปกับภรรยาสองคนนั่นแหละแล้วไปที่บนยอดเขาคือฝั่งจุดที่จะเป็นเหวแล้วตรงนี้ไปกันสองคนก็ถือเครื่องบูชาเท่าที่จะถือไปได้เพราะว่าด้วยหมายจะเอาเครื่องประดับต่างหากไม่ได้จะเอาของกินที่เธอใส่อยู่กับตัวพอไปถึงจุดที่เป็นเหวแล้วคราวนี้ไม่บูชาแล้วมาด้วยเจตนาที่จะฆ่าเมียไม่บูชาใดๆแล้วบอกเมียเลยว่าวันนี้ฉันจะฆ่าเธอเมียก็งงดิเอ้าวันนี้ฉันช่วยเธอมาจากตอนที่จะถูกฆ่าจับเป็นโจรนะแล้วนี่เธอจะมาฆ่าฉันไม่แล้วฉันจะฆ่าเธอสามีก็บอกโจรบอกเขาก็
ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่เธอยังจับฉันเรียกค่าถ่ายก็ได้นะไม่ฉันจะไม่เรียกค่าถ่ายอยู่พวกนั้นบุกมาฉันสู้ไม่ได้เอาดังนั้นเธอก็ให้ฉันเป็นทาสก็ได้เป็นทาสีฉันก็อยู่รับใช้เธอไม่เดี๋ยวเธอแอบหนีไปบอกพ่อแม่ฉันก็ซวยอีกฉันจะฆ่าเธออย่างเดียวเราก็ของเครื่องประดับนี้เธอก็เอาไปก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวถูกตามตัวคือยังไงมันจะฆ่าดมวังสามีจะฆ่าภรรยานะโจรเนี่ยจะฆ่าลูกของเศรษฐีโอ้ยเธอจึงเพิ่งคิดได้ดมวังเราทำคุณบูชาโทษเรานิวซานหลงรักชายคนนี้ด้วยอะไรบางประการนั่นแหละพอหลงรักแล้วด้วยความเมาเมาในความเป็นสาวโลเลในบุรุษฝักใฝ่ในบุรุษเมางี้ช่วยเข้ามาแล้วอ้าวตอนนี้เขาไม่เห็นคุณค่าแล้วเพิ่งจะตื่นนะบุฟังเมาเนี่ยคือมันไม่ตื่นมันหลับอยู่มึนอยู่แต่ว่าพอความจริงปรากฏโอ้ทำคุณบูชาโทษในการที่ว่าเราคบกับคนไม่ดีแต่คิดว่าจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีโอ้นี่เป็นกรรมหนักเราจึงมีความคิดนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าปัญญาไม่ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแกงกินที่แท้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเธอก็ไม่ใช่คนโง่นะท่านผู้ฟังมีปัญญาอยู่แต่เพราะว่าเมาจึงทำให้ปัญญานั้นน่ะแทนที่จะเอาไปใช้ในการหลุดพ้นใช้ให้เกิดความมั่งคั่งมีทรัพย์มีตาที่หนึ่งมีตาที่สองมีตาที่สามปัญญาคือดวงตานะตาที่หนึ่งให้เห็นทรัพย์ตาที่สองให้สร้างกุศลตาที่สามเห็นอริยสัจสี่ได้ปัญญานั้นมันเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงแต่ทีนี้พอตื่นขึ้นแล้วนี่ดวงตาปรากฏเธอจึงคิดวิธีเอาตัวรอดได้ท่านผู้ฟังคือคนที่มีปัญญาในทางที่ไม่ดีมาก่อนเนี่ยนะทีนี้พอรู้ตัวแล้วเดี๋ยวรู้ตัวนี่คือมีสติมาแล้วว่าปัญญาเราเกินไปละให้คุณเพิ่มศรัทธาคุณเพิ่มความเพียรขึ้นให้มันเหมาะสมดุลกันแล้วอินทรีย์ห้าแก่กล้านี่ปัญญาที่ไม่ดีน้ำพริกกลับเป็นปัญญาที่ดีเอาตัวรอดได้ทันทีตั้งวางแก้สถานการณ์ได้ทันทีที่ฟุ้งซ่านปุ๊บจิตเป็นสมาธิทันทีที่คิดมากบ้าบอนั่นนี่ปุ๊บเห็นทางออกทางรอดทันทีเธอจึงออกอุบายขึ้นตั้งฟังว่าโอ้ทั้งในวันนี้ฉันจะตายเนี่ยฉันขอไหว้พี่ซะก่อนแล้วขอกราบพี่ทางข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังนี่ไล่กราบไปคือจากข้างหน้าก่อนไปข้างขวาข้างหลังมันก็มาข้างซ้ายนะบนไปอย่างนี้โดยการกราบนี่ก็ให้เขายืนเฉยใช่ไหมแล้วก็กราบไปสามีก็งงๆว่าทำไมจะมากราบกันตอนนี้เธอนี่โง่ที่สุดเลยถูกหลอกป่านนี้ยังจะกราบกรานฉันอีกสาใจเล็กๆแต่ด้วยความประมาทด้วยปรากฏว่าพอกราบไปข้างหลังนี่สามีก็ชะล่าใจโจรชะล่าใจว่าโอ้ดูมันไม่ทำอะไรเราแต่ทีนี้พอมาถึงข้างซ้ายปุ๊บจะเป็นข้างที่เขาไม่ถนัดเธอก็เลยล็อกแขนเข้าข้างซ้ายจับคอเขาด้วยใช้มือขวาจับคอเอาแขนรัดข้างซ้ายลงตรงจักรแล้ด้านหลังวุ๊บเวียงสามีโจรนี่ร่วงหล่นลงเหวเลยนางก็ไม่ใช่ไม่มีกำลังนะเวียงปุ๊บลงเหวนี่ไม่กระแทกกับขอบหน้าผาเลยด้วยซ้ำทีเดียวลงถึงพื้นแตกปึ้มกะโหลกก็ละแตกแขนขานี่ก็วิ่นออกคนละทิศละทางตายคาที่เลยท่านผู้ฟังตายคาที่ตรงนั้นปรากฏมีลูกเทวดาอยู่ที่ต้นไม้บนยอดของภูเขาทิงโจรเห็นเหตุการณ์นี้นะอุทานขึ้นเธอก็ได้ยินเสียงนี้ด้วยนางกุฎลเกศีบุรุษนั้นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ใน
ในที่นั้นๆเธอก็ได้ยินคำนี้ทุกฝั่งได้ยินแล้วโอ้ยเราจะทำยังไงชีวิตเราต่อจากนี้ถ้าเราจะกลับบ้านโอ้ยพ่อแม่นี่ใส่เต็มที่แน่นอนเอาให้ไปเอาสามีมาแล้วสามีหายไปไหนก็จะว่าเราต่างๆนานาแต่ถ้าเราจะบอกว่าสามีต้องการฆ่าฉันว่าคนที่ไหนมันจะมาเชื่อก็เลยไม่กลับบ้านแล้วคราวนี้ก็ไปอยู่สำนักใดๆที่มีอยู่ในเมืองราชคฤห์นั่นแหละเมืองราชคฤห์นี่เขาก็มีสำนักใดๆเยอะแยะสำนักใดๆนี่ก็คือหมายถึงสำนักของพวกปริพาชกเดลิตีใดๆเยอะแยะก็เลยไปขออยู่กับพวกปริพาชกกลุ่มหนึ่งที่อาสมของเขาอยู่ไปอยู่มาก็เลยบวชอยู่กับเขาด้วยบวชอยู่กับเขาด้วยก็เรียนอะไรต่างๆของเขาด้วยเรียนอะไรต่างๆของเขานี่ก็เรียนวาทะที่จะโต้กันการตั้งค่ายคนทางภาษาการโต้วาทะเธอก็หากินด้วยวิธีแบบนี้ก็คือการโต้วาทะแล้วมีใครศรัทธาก็เอาเงินให้แล้วก็อยู่อย่างนี้ไปเป็นนักบวชแบบประเภทหนึ่งเรียกว่าปริพาชกเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าปริพาชิกาโดยรูปแบบการท้าประลองคำพูดของตัวนั้นก็จะใช้กิ่งว่ามาปักไว้ที่กองทรายหรือกองดินจุดใดจุดหนึ่งที่จะเป็นที่สังเกตได้แล้วถ้าใครมาทำกิ่งนี้ให้ล้มหรือให้เคลื่อนที่เนี่ยก็ถือว่าจะมาประลองบาท่ากันด้วยเหตุนี้เธอก็จึงมีชื่อว่าชัมพุปริภาชิกาคือการใช้กิ่งว่ากิ่งว่าคือชัมพูนั่นเองมีคราวหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรสังเกตเห็นกิ่งว่านี้ที่พวกเด็กๆก็มาเล่นกันอยู่บริเวณนั้นตรงประตูเมืองพอดีแล้วก็เลยบอกให้เด็กนี่เอากิ่งว่ามาเพื่อจะโต้วาทะกับนางชัมพุปริภาชิกานี่แหละจึงได้โต้วาทะกันการโต้วาทะของท่านพระสารีบุตรกับนางปริภาชิกานี้คือถามด้วยปัญหาพันหนึ่งคือถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้ถามเรื่องโน้นท่านนี่ตอบได้หมดตอบได้หมดตอบได้หมด10คืออะไร5คืออะไร2คืออะไรตอบได้หมดพระสารีบุตรนี่โต้ได้หมดนั่นคือคำถามทางชาวปัญญาอย่างไรอย่างไรคำถามกวนยังไงยังไงท่านตอบได้หมดจนนางปริภาชิกานี่เธอไม่มีอะไรจะถามแล้วเพราะว่าที่เธอเรียนมารู้มานี่มีแค่นี้คราวนี้ก็เลยเป็นคำถามของท่านพระสารีบุตรบ้างแต่คำถามนี้คือพุทธมนต์คืออะไรคือมันมาจากคำถามที่ว่าที่เป็นพันๆเนี่ย3คืออะไร10คืออะไรแล้ว1คืออะไรหนึ่งเดียวนี่คืออะไรหนึ่งเดียวคืออะไรก็คือพุทธมนต์นั่นแหละใช่ไหมแล้วพุทธมนต์คืออะไรก็อยากรู้พุทธมนต์บ้างโอ้ถ้าจะรู้พุทธมนต์นี่ปริภาชิการู้ไม่ได้ต้องบวชซะก่อนนางก็เลยมาบวชเป็นภิกษุณีชื่อว่ากุณฑลเกสีหลังจากบวชแล้วในเวลาไม่นานระหว่างประมาณสักไม่ถึง7วัน2-3วันเธอก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายจากหญิงที่ใจแตกในคราววัยรุ่นจนกระทั่งได้โจรเป็นสามีถูกโจรคิดจะทำร้ายด้วยซ้ำเธอรอดจากภัยนั้นมาได้สู้ชนะมาได้พอมาภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เธอจึงมีความรู้ความเข้าใจข้อนี้ตั้งหวังว่าโอ้การสู้ชนะคนอื่นๆหรือเอาชนะภัยใดๆมันไม่เท่ากับเอาชนะกิเลสนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าสู้กับคน 1,000 คนจำนวน 1,000 ครั้งมันก็ล้านหนึ่งนะทุกท่านเอาชนะคน1ล้านในสงคราม 1,000 ครั้งครั้งละ 1,000 คนเนี่ยมันยังไม่สู้เอาชนะกิเลสได้เลยเพราะว่าเอาชนะคน1ล้านคนนั้นเป็นยังไงมันก็ยังตายอยู่ดียังพ้นทุกข์ไม่ได้แต่เอาชนะกิเลสนี่โอ้โหดีที่สุดสุดยอดก
ิเลสอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ในจิตใจของตนนั่นแหละจึงเป็นที่มาของคำนี้ตมหวังว่าถ้าเอาชนะคนอื่นแม้ล้านคนได้ไม่สู้เอาชนะตัวเราเองคนเดียวดีกว่าเป็นคาถาธรรมบทอันหนึ่งตมหวังที่มีเรื่องราวมาจากภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสีนี่แหละที่เธอได้เปลี่ยนทัศนคติจนกระทั่งมาบรรลุธรรมในวัยต่อมาได้มีเรื่องที่อยากจะพ่วงเข้าไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของนางกุณฑลเกสีนั่นก็คือแม่ของพระภิกษุที่ชื่อว่ามหาปันทกแล้วก็จุลปันทกที่เป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าในตอนวัยรุ่นเป็นสาวนั้นได้หลงไปกับบุรุษที่เป็นคนใช้ในเรือนของตนจนกระทั่งมีลูกสองคนคือมหาปันทกกับจุลปันทกซึ่งภายหลังทั้งสองรูปนี้ก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสองรูปแต่ว่าในตำราคัมภีร์นั้นไม่ได้บอกว่าคุณแม่ของท่านนั้นได้บรรลุธรรมด้านใดๆหรือไม่เป็นเพราะว่าหลังจากที่หนีไปกับคนใช้ในเรือแล้วแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกเนี่ยก็ไม่ได้มาเจอคุณพ่ออีกเลยนะคือมีแต่ส่งลูกสองคนมาให้ไปอยู่กับคุณตาก็ไม่ได้บอกว่าได้บวชได้เจอกันหรือบรรลุธรรมอย่างไรอย่างไรเลยนำมาใส่ไว้ด้วยกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนอกจากเรื่องของนางกุณฑลเกสีแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกแล้วยังมีเรื่องของโสเภณีอีก4คนด้วยกันนั่นคืออัมพปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัมพยะนางอัตตกาสีสามรูปนี้ภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็โสเภณีคนที่4นั่นก็คือนางสิริมามีเรื่องของนางสารวดีด้วยแต่ยังมีคนที่พ่วงเข้าไปด้วยนั่นคือนางสารวดีเราไล่กันไปทีละคนละคนท่านผู้ฟังเรื่องของนางอัมพปาลานี่ก่อนพระบาทเธอเป็นไพโอเนียร์เลยและเป็นคนแรกที่ให้มีอุตสาหกรรมการค้าประเวณีมีเรื่องราวของเธอที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่ในพระวินัยปิฎกก็มีจริยาปิฎกคุตตกนิกายก็มีเถรีคาถาคุตตกนิกายก็มีข้าพเจ้าก็จะรวบรวมมาเป็นอันเดียวกันเลยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมอันนี้ท่านผู้ฟังคือมาจากพวกเจ้าลิชวีที่ประกอบมีพวกเจ้าลิชวีด้วยกันเองนั่นแหละที่พอใจในเธอผู้นี้ซึ่งเธอผู้นี้ก็เป็นเจ้าเหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นพวกเจ้าลิชวีเหมือนกันนั่นแหละแต่เธอนี่สวยมากความงามของเธอนี่โอ้โหก็เรียกว่า

สู้กันนะถึงขนาดว่าจะลงมือลงไม้กันสู้กันโอ้ยพวกผู้ใหญ่เขาก็มองแล้วก็ว่าเอ๊ะเราจะมาฆ่ากันเองด้วยพวกกันเองนี่มันไม่ถูกนะแล้วจะทำยังไงเอางี้แล้วกันก็แบ่งๆกันอ่ะนะ7วันนี้15วันนี้ก็อยู่คนนี้อีก7วันหนึ่ง15วันหนึ่งก็อยู่คนหนึ่งแบ่งๆกันไปอ่ะเพื่อที่จะระงับอธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่เจ้าลิชวีอนุมัติโดยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าเด็กมันทะเลาะกันแล้วไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นแสดงว่านางอัมพปาลาจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้จะยินยอมในการที่จะต้องมาเป็นนางคณิกาคืออยู่ชั่วขณะกับผู้ชายคนนั้นบ้างชายคนนี้บ้างนะแต่นี่คือเป็นการโหวตในสภานะทุกฝั่งระบบพวกเจ้าลิชวีนี่เขาปกครองกันด้วยระบบสภาคือไม่ได้ว่าอุปโลกกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งให้ขึ้นเป็นใหญ่เหนือคนอื่นๆมีอำนาจปกครองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าประชุมกันตกลงกันอยู่ในที่ประชุมก็คือเป็นระบบสภานั่นเองแล้วก็ระงับเรื่องราวตรงนี้เป็นต้นเหตุจึงมีวิธีการปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาทำให้เธอนั้นก็เป็นโสเภณีไปโดยปริยายแล้วคนที่มาอยู่กับเธอนี่ก็หลงแบบหัวปากหัวปั๊มคนหลงหัวปากหัวปั๊มทุกฝั่งก็บำรุงบำเรอเธอทุกอย่างทั้งเงินทองคือไม่ว่าคือมันจะมีช่วงที่พีคใช่ไหมพีคก็กับผู้ชายกลุ่มนี้คนนี้นะพอเขาพอแล้วต้องเปลี่ยนคิวบ้างกับไปคนนั้นผู้ชายคนที่หลีกไปทำงานก็ไปหาหญิงอื่นอย่างนี้ก็เลยแบบเจอคนหลากหลายประเภทหลายแปลงแต่พวกกษัตริย์พวกกษัตริย์พวกเจ้าเจอหมดปกขุนนางก็ราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ด้วยแต่ทำให้เธอนี่เป็นผู้ที่มีเส้นสายมีอำนาจมีเงินทองมีบริวารแล้วความสวยงามของเธอนี่ก็โอ้โหเบอร์หนึ่งอะทำให้ก็มีที่ดินเนาะมีที่ดินมีคนรู้จักมากมีชื่อเสียงชื่อเสียงของเธอนี่ดังข้ามเมืองไปจนถึงเมืองราชคฤห์ไปจนถึงเมืองนั้นเมืองนี้และอยากจะยนโฉมของนางถึงขนาดว่าพระเจ้าพิมพิสารนะได้ก่อมาอยู่กับเธออยู่วาระหนึ่งถึงสองสัปดาห์ด้วยกันจนกระทั่งว่ามีลูกด้วยกันลูกนี้ก็ชื่อว่าวิมลกนธัญญะซึ่งภายหลังก็ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็บรรลุธรรมไปมีลูกกับพระเจ้าพิมพิสารด้วยด้วยความที่เธอมีทั้งเงินทองทั้งชื่อเสียงทั้งที่ดินเธอก็เคยได้ถวายวัดถวายที่ของเธอให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอัมพปาลีวันคือส่วนของนางอัมพปาลีซึ่งนี้ก็เป็นต้นแบบของวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถนนพระพลาชัยที่ชาวบ้านก็จะเรียกว่าวัดใหม่ยายแฟงชื่อเต็มๆจริงๆก็คือวัดคณิกาผลก็คือคุณยายแฟงนี่แหละที่เป็นโสเภณีจะได้บริจาคทรัพย์บริจาคที่สร้างวัดแห่งนี้ไว้เป็นพุทธบูชาก็ทำตามแบบของนางอัมพปาลาที่ได้ถวายที่ดินให้เป็นพุทธบูชาในพระศาสนาแล้วในที่สุดนางอัมพปาลาเนี่ยก็ได้บวชเป็นภิกษุณีด้วยชื่อเสียงทั้งอำนาจเงินทองของเธอก็จึงเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆเนี่ยก็มีรูปแบบของการบริการแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่ฝั่งไหลไปเลยตั้งแต่เมืองพิมพิสารใกล้ๆกันหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ไปใช้บริการของเธอแล้วมีลูกด้วยกันด้วยนะชื่อว่าวิมลกนธัญญะอย่างที่ว่าก็เอารูปแบบนี้มาใช้ที่เมืองราชกฤห์บ้างเมืองราชคฤห์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนสวยแต่คนสวยคนหนึ่งของเมืองราชคฤห์ก็คือนางสารวดีแต่งตั้งให้โดยพระเจ้าพิมพิสารเลยซึ่งนางสารวดีเนี่ยคือก็สวยอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นคนอาจจะไม่ค่อยมาใช้บริการเพราะว่าร่วมสมัยกันกับนางอัมพปาลาแต่ไม่ใครๆก็แห่ไปใช้บริการทางโน้นใช่ไหมทางนี้ก็เลยอาจจะแบบ

0: านิดนึงแต่นั้นก็ตามลูกของนางสารวดีสวยไม่แพ้กันคือนางสิริมาท่านผู้ฟังนางสิริมานี้เป็นหญิงคณิกาเหมือนกันนั่นก็คือแม่เป็นโสเภณีใช่ไหมลูกก็เลยแต่เป็นลูกชายเขาก็ไม่เอาแล้วลูกชายของนางสารวดีก็คือหมอชีวกก็ถูกเอาไปทิ้งโชคดีไปเจอโดยเจ้าชายอัปยะแล้วเจ้าชายอัปยะนี่ก็เป็นลูกของนางคณิกาเหมือนกันชื่ออัปยะมาตาชื่อว่ามิมาลาเดี๋ยวเราไล่กันตามไทม์ไลน์ดีกว่าแต่ถ้าเอานางพระปาลาขึ้นมาเป็นต้นของเหล่าโสเภณีที่สองเบอร์ถัดมานี่ก็จะเป็นนางวิมาลาที่อยู่เมืองอุเชนีแคว้นอวันตีแล้วก็รูปแบบจากเมืองเวสาลีนี่แหละมามีบริการแบบนี้โดยพระเจ้าพิมพิสารก็เคยไปใช้บริการเหมือนกันท่านผู้ฟังพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ไปใช้บริการหลายที่แล้วเอาคราวนี้ที่กับนางวิมาลาเมืองอุเชนีนี่ได้ลูกชายท่านผู้ฟังชื่อว่าอัปยะยังมีเรื่องราวของเจ้าชายอัปยะเหนืออัปยะราชกุมารอยู่หลายๆพระสูตรเลยในมัชฌิมนิกายก็มีในพระวินัยปิฎกก็มีเราได้มาสอบถามธรรมะอะไรต่างๆกับพระพุทธเจ้าซึ่งเจ้าชายอัปยะนี่ก็คือเป็นลูกของนางวิมาลาอัปยะมาตาอัปยะมาตาคือแม่ของเจ้าชายอัปยะนี่แหละที่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรบด้วยกองพลรถรู้ส่วนต่างๆของรถราชรถที่เป็นรถศึกสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งแม่ทั้งลูกนี้ท่านผู้ฟังคือตัวลูกก่อนว่าเจ้าชายอัปยะนี่นะคือนี่จะว่าตัวเองเกิดจากคุณแม่ที่เป็นโสเภณีเนาะแต่ว่าพ่อนี่ก็ชุบเลี้ยงมาก็จะเป็นเจ้าชายนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์เพราะว่าไม่ได้อภิเษกขึ้นพอมาภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อแล้วเนี่ยนะขึ้นเป็นพระราชาขึ้นแทนเนี่ยตัวเองนี่เสียใจมากเจ้าชายอัปยะเนี่ยนะเสียใจจนกระทั่งแบบโอ้ยไม่อยู่แล้วครองเรือนบวช ดีกว่าก็เลยไปบวชนะเจ้าชายอัปยะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปแจ้งข่าวนี้ให้คุณแม่ทราบคือนางวิมาลานางวิมาลานี่ก็บวช ด้วยที่เป็นโสเภณีคนที่สองถัดจากนางอัปปาลาได้บวชเป็นภิกษุณีในภายหลังก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยคือลูกก็พาแม่บรรลุธรรมได้นี่คือเรื่องของนางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัปยะที่ได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุธรรมด้วยจะมีคนที่สามเธอผู้นี้อยู่ที่เมืองพาราณสีชื่อว่านางอัฏฐกาสีที่ชื่อว่าอัฏฐนั้นเพราะว่าเธอสวยมากจนกระทั่งการประมูลนี่ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นคือเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ต้องการใช่ไหมเพราะนั้นต้องการแล้วทำไงก็ต้องเป็นการประมูลทีนี้ประมูลจนกระทั่งราคาสูงจนโอ้โหมันซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวจะทำไงอ่ะก็เลยต้องงั้นเอารถจ่ายจริงๆเอาจ่ายครึ่งเดียวโอ้จ่ายครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นที่มาตรงชื่อนี่แหละอัฏฐนี่ประมาณครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งเป็นกึ่งของที่เอาเต็มๆเธอเป็นหญิงบริการอยู่ที่เมืองกาสีก็เลยตั้งชื่อว่าอัฏฐกาสีลักษณะของนางอัฏฐกาสีแล้วก็นางอัปปาลานี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งบุฟังคือในเถรีคาถาที่เธอได้กล่าวเรื่องของตนเองเอาไว้นี่เธอได้กล่าวข้อความไปตรงบุฟังที่เหมือนกันเลยทั้งสองท่านนี้บอกว่าในชาติก่อนๆที่ได้มาเป็นโสเภณีในชาติปัจจุบันนี้ของเธอนั้นเนี่ยเพราะว่าชาติก่อนนี่ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีว่าเป็นหญิงแพทย์สยาตัวนางพระปาลาได้พูดในทํานองที่ตำหนิภิกษุณีที่เธอได้บ้วนน้ำลายลงที่หนึ่งโดยภิกษุณีรูปนั้นเป็นภิกษุณีอรหันต์ด้วยนะในสมัยของพระพุทธเจ้าสิกขีแต่ว่าอ้าวหญิงแพทย์สยาที่ไหนเนี่ยมาถุยน้ำลายลงตรงนี้นั่นโอ้หรือเป็นกรรมเลยกรรมให้เธอต้องไปตกนรกตกอยู่นานด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นหญิงแพทย์สยาในชาติสุดท้ายของเ ก็คล้ายๆกับนางอัฏฐกาสีที่ในชาติก่อนก็ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ว่าเธอเป็นหญิงแพทย์สยาอย่างเงี้ยนะโดยบาปกรรมนั้นก็ไปตกนรกเหมือนกันแล้วก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีอยู่ในเมืองกาสีแล้วเขาก็เลยจัดให้เธอเป็นนางคณิกาโสเภณีซะและด้วยความที่ว่าเธอสวยมากใครๆก็ต้องการเอารูปแบบจากนางอัปปาปาลานี่มาใช้ที่เมืองกาสีด้วยมีเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งเกี่ยวกับนางอัฏฐกาสีก็คือว่าพอเธออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเธอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอยากจะไปบวชทีนี้ตอนเธอจะไปบวชเนี่ยเธอก็จะเดินทางไปอยู่ที่เมืองพาราณสีนะตอนนั้นจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีซึ่งมันไกลกันมากเพราะแค่ปัจจุบันเนี่ยเรานั่งรถขับรถไปเนี่ยต้อง10ชั่วโมงนะดูฟังโอ้แล้วเดินเท้านี่มันต้องผ่านป่าผ่านดงอะไรต่างทีนี้พอจะเดินทางไปมีพวกคนที่เขาทราบเนี่ยว่าเธอจะไปบวชเนี่ยนะก็เลยไปดักซุ่มอยู่ระหว่างทางดักซุ่มเพื่อที่จะปล้นทำร้ายหรือว่าจะฉกฉวยโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละพอเธอทราบข่าวว่าอุ้ยมีคนมาดักซุ่มอยู่ทำยังไงอ่ะก็เลยส่งทูตไปเลยส่งทูตไปหาพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะขอบวชได้ไหมแต่ทำยังไงแต่จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นผมหวังว่าอนุญาตให้ภิกษุณีบวชคืออุปสมบทโดยใช้ทูตได้นะคือเพราะว่าภิกษุณีนี่ต้องบวชในภิกษุณีสงฆ์รอบหนึ่งแล้วจะสำเร็จได้ก็ต้องบวชในภิกษุสงฆ์อีกรอบหนึ่งต้องบวชสองรอบโดยก่อนจะมาเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีใดๆมาก่อนทีนี้เธอผ่านเกณฑ์ทั้งหมดมาแล้วล่ะเหลือแค่ว่าจะต้องไปบวชกับภิกษุแล้วก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าอนุญาตโดยมีเธอเป็นต้นบัญญัติขึ้นมาทีนี้อนุบัญญัติต่างๆก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยหลังจากการที่ว่าตอนแรกมีภิกษุเป็นทูตไม่ได้ไม่อนุญาตแล้วก็มามีสิกขามานาสามเณรีแล้วก็ยังมีสามเณรเป็นทูตเหล่านี้ไม่ให้เดี๋ยวต้องมามีภิกษุณีที่ไม่ฉลาดเป็นทูตก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเอาภิกษุณีที่ฉลาดมาเป็นทูตในการอุปสมบทให้กับภิกษุณีในฝ่ายภิกษุสงฆ์ในหมู่ภิกษุเนี่ยได้นี่ก็เป็นการอนุญาตเฉพาะฝ่ายของภิกษุณีแต่ในที่สุดนางอัฏฐกาสีที่เป็นภิกษุณีนั้นเธอก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้นี่คือภิกษุณี3รูปที่บวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์มีพื้นเพมาจากความเป็นโสเภณีมาก่อนคือนางอัปปาปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัพยะและนางอัฏฐกาสีแล้วคนสุดท้ายท่านฟังคือเรื่องของนางสิริมานางสิริมานั้นเป็นลูกของแม่สารวดีซึ่งสารวดีอันนี้ไม่ได้เป็นญาติใดๆกับนางอัปปาปาลานะแต่ว่าเป็นหญิงสาวสวยที่พระเจ้าพิมพิสารแต่งตั้งขึ้นในเมืองราชครึกด้วยความสวยของเธอแต่ว่ามาในจังหวะที่ไม่เหมาะนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นอัปปาปาลายังฮอตอยู่เธอก็เลยไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่พอลูกของเธอนางสิริมานี่โอ้อัปปาปาลานี่เขาหมดยุคแล้วมาถึงเจนถัดมานี่ก็คือนางสิริมาเธอฮอตมากความฮอตของเธอนั้นก็ดูตามมูลค่าที่เขาจะต้องจ่ายในการที่จะให้ได้อยู่กับเธอ1วันก็มูลค่าในสมัยนั้นก็คือ 1,000 กหาปณะซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียวเรื่องของเธอที่มาสู่ในทางธรรมได้ก็เพราะว่ามีกัลยาณมิตรที่ชื่อว่านางอุตรานางอุตรานั้นจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะมาเป็นกัลยาณมิตรใดๆกันหรอกแต่เป็นเพราะว่าดันไปแต่งงานอยู่ในเรือนของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฐินางอุตรานั้นก็เลยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ให้ทานไม่ได้ฟังธรรมใดๆเลย คุณพ่อเห็นนี่ก็โอ้สงสารลูกก็เลยทำยังไงล่ะเอาเงินให้หมื่นห้าคุณฟังเอาเงินให้หมื่นห้าบอกว่าเอานี่จะออกพรรษาแล้วเหลืออีก15 วันให้จ้างใครมาอยู่กับสามีแทนก็แล้วกันแล้วตัวเองก็จะได้ฟังธรรมรักษาศีล15 วันสุดท้ายก่อนได้จอกพรรษาจังหวะนี้แหละที่นางสิริมาจึงเข้ามาได้เกี่ยวข้องกับนางอุตราเพราะว่านางอุตรานั้นก็ได้ไปใช้บริการของนางสิริมาท่านผู้ฟังมีที่ไหนที่ว่าผู้หญิงจะไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาอยู่กับสามีของตัวเองแทนใช่ไหมล่ะเออเนี่ยเรื่องมันปรากฏขึ้นแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกันสามีก็ไม่ว่าอะไรแล้วเออดีเหมือนกันมีผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ด้วยแล้วตัวเองทำอะไรนางอุตราก็เตรียมอาหารดูแลเครื่องใช้นิมนต์พระมาใส่บาตรผ่านไป7 วัน 10 วัน 15 วันสามีก็เห็นแล้วก็แปลกใจว่าอุ้ยภรรยาของเราทำไมเป็นถึงได้ขนาดนี้ภรรยานี่ก็คือนางอุตรานะก็เลยหัวเราะแบบเยาะเย้ยขึ้นนางสิริมาที่อยู่กับเศรษฐีนี่ได้15 วันนี่นะก็สงสัยว่าชายที่เราอยู่ด้วยมา15 วันไม่ได้จะเคยหัวเราะแบบนี้หัวเราะเรื่องอะไรนี่เห็นว่าหันไปมองทางนางอุตรานางสิริมาก็เลยโกรธก็ให้ละวะแหนเธอคนนี้ทำไมจะมาทำอย่างนี้ไม่พอใจขึ้นนะก็เลยจะถือเอาสิ่งใดๆไปประทุษร้ายนางอุตราแต่ว่านางอุตราเนี่ยเธอไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายกับนางสิริมาเลยตอนนี้ตอนนั้นเพราะว่าด้วยความมาปรากฏของนางสิริมาทั้งที่ว่าเป็นหญิงคณิกานะอยู่ชั่วขณะทำให้อุตราเนี่ยได้สามารถที่จะฟังธรรมเห็นสมณะเตรียมอาหารถวายพัดต่างๆคิดกับนางสิริมาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนสหายมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันไม่ได้คิดโกรธเคืองอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจใดๆเลยทำให้สิ่งที่จะนำไปประทุษร้ายที่นางสิริมานำมานะมันก็คือเนยใสที่กำลังเดือดพร่านที่เขาเตรียมไว้สำหรับกำลังทำขนมนี่นางสิริมาเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บตักเนยใสเดือดพร่านหนึ่งกระบวยจะไปราดรสนางอุตรานางอุตราด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษร้ายมีแต่เมตตาแผ่ไปนี่ทำให้สิ่งที่มาประทุษร้ายนั้นกลายเป็นไม่ประทุษร้ายกลายเป็นไม่อันตรายกลายเป็นไม่มีภัยอันนี้เป็นอนิสงส์ของเมตตาท่านผู้ฟังที่ทำให้ศัตราก็ดีอาวุธก็ดียาพิษก็ดีที่จะมาประทุษร้ายเนี่ยประทุษร้ายไม่ได้มันจะแคล้วคลาดไปพลิกผันไปยังไงทำให้เนยใสที่มันเดือดพร่านเนี่ยเหมือนเป็นน้ำเย็นราดลงไปนางสิริมาเห็นอัศจรรย์ข้อนี้ก็งงงวยเลยเป็นไปได้ไงโอ้จึงมาคิดตำหนิตัวเองแล้วตำหนิเจ้าของว่าโอ้เรานี่ผิดพลาดไปแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่เป็นเพราะว่าตัวเองเป็นหญิงคณิกาด้วยมาอยู่กับสามีของเขาดันไปคิดอิจฉาเขาให้เงินตัวเองด้วยยังไปคิดประทุษร้ายเขาอีกคิดไม่พอยังลงมืออีกลงมือยังไม่พอเขาไม่เอาโทษอีกยังจะช่วยรักษาอีกอู้เธอนี่รู้สึกผิดอย่างมากขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกนางอุตรานี่พอเห็นคนมาขอเข้ามาตัวเองนะก็นึกถึงว่าถ้าขอเข้ามาเราก็ให้ไปขอเข้ามาพ่อเราด้วยก็แล้วกันแล้วก็คือจึงให้ไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าพ่อนี่คือหมายถึงพ่อในการกำเนิดในชาตินี้เนี่ยก็คือปุณณเศรษฐีนั่นแหละพ่อของนางอุตราแต่พ่อที่ให้กำเนิดในอริยชาติในที่นี้ก็จะหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่ากำเนิดในอริยชาติหมายถึงพ่อที่จะพาไปสู่วิวัตต์ ท่านผู้ฟังพ่อในทางวัตตะของเราทุกคนเนี่ยมีหลายคนชาติหนึ่งก็มีพ่อคนหนึ่งชาติก่อนนั้นก็มีคนหนึ่งก่อนหน้านั้นก็มีคนหนึ่งถ้าเอาพ่อของเราเนี่ยมารวมกันชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนนี่นะโดยเอาดินที่ปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาแล้วเป็นตัวแทนนะเอาดินปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแทนพ่อในชาตินี้เอาปั้นขึ้นอีกตัวหนึ่งแทนพ่อในชาติก่อนรวมกันไปรวมไว้จนแผ่นดินหมดแล้วท่านผู้ฟังพ่อของพ่อของพ่อของพ่อนี่ยังไม่หมดนะนี่คือพ่อในทางวัตตะมันเยอะปานนั้นแต่พ่อในทางวิวัตตะในที่นี้ที่นางอุตราหมายถึงก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นบิดาในทางวิวัตตะนางอุตราจึงได้พานางสิริมานั้นไปหาบิดาในทางวิวัตตะคือพระพุทธเจ้าได้ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าด้วยเธอได้ฟังธรรมดูฟังทั้งสองเลยได้ทราบเรื่องราวการประทุษร้ายการไม่ประทุษร้ายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการตั้งจิตของนางอุตราแล้วจึงได้กล่าวคำนี้ขึ้นท่านตรัสไว้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะการพูดเท็จด้วยคำจริงพอกล่าวคำนี้นางอุตรานี่ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลพ่อแม่รวมถึงสามีของเธอด้วยนะที่ว่าตอนแรกเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ได้ฟังปุ๊บก็ได้เป็นโสดาปัตติผลด้วยแม้นางสิริมาพร้อมกับบริวารของเธอทั้งหลายก็ได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลด้วยหลังจากที่นางได้บรรลุเป็นโสดาบันนี่ก็คือเป็นโสเภณีอยู่นะแล้วก็บรรลุโสดาบันแล้วเธอก็มีการให้ทานอยู่เป็นประจำโดยตั้งทานชนิดที่ไม่เจาะจงพระสงฆ์จำนวน8ที่ไว้เป็นประจำทุกวันก็คือเป็นลักษณะของการจับสลากไม่ได้ว่าต้องเจาะจงองค์นั้นองค์นี้แต่ว่าใครจับสลากได้ไปแล้วเธอก็จัดอาหารต่างๆอย่างดีตัวนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนิดนึงนะท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมนางอุตราที่เป็นสายกับนางสิริมาเนี่ยนะนางอุตรานี่ได้ผลสูงกว่าคือเป็นสกทาคามิผลนางสิริมานี่ได้โสดาปัตติผลใช่ไหมแต่ว่านางอุตราเนี่ยในอรรถกถาก็บอกว่าหลังจากตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ว่านางสิริมาทางนั้นที่เป็นโสดาบันแต่ตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าหนึ่งก็เพราะว่าเป็นสังฆทานเนี่ยท่านฟังสังฆทานเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าซึ่งนางอุตรารู้จักพระมากก็จริงแต่ว่าเธอก็เจาะจงเอาพระองค์นั้นพระองค์นี้ใช่ไหมแต่นางสิริมาไม่ได้รู้จักพระมากก็จริงเธอก็เลยทำแบบเป็นสังฆทานไม่ได้เจาะจงเอารูปไหนแต่ว่าเอาจำนวน8รูปเป็นประจำตรงนี้ก็เลยจะเป็นผลให้บุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นมีมากกว่าแม้จะได้ผลที่ต่ำกว่าคือโสดาปัตติผลแต่ก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าได้ในวาระสุดท้ายของนางสิริมาไม่ได้บวชนะทุกฝั่งแต่ยังตายตอนที่ยังสวยๆสาวๆอยู่ด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องเล่าตรงนี้มาในนิทานธรรมบทที่พูดถึงว่าภิกษุรูปหนึ่งได้สลากที่จะไปรับทานของนางสิริมาได้ไปเห็นเธอตอนที่ป่วยวาระสุดท้ายเลยนะวันที่เธอจะเสียชีวิตนั่นแหละคือคนที่ป่วยจะตายแล้วมันจะไปมีรูปร่างความสวยงามอะไรกันจะมากใช่ไหมแต่ว่าเธอนี้ยังสวยอยู่ขนาดป่วยแล้วกันจนทำให้ภิกษุรูปหนึ่งที่ได้เห็นเธอตอนวันที่เธอจะตายนี่แหละยังมีความหลงไหลในความสวยของนางถึงขนาดว่าไม่ได้กินข้าวตั้ง7วันกินไม่ลงคิดถึงแต่หน้าของนางนี่นะจนวันที่7นี่เขาจะเผาแล้วแล้วก็จะชาปนกิจแล้วเก็บไว้สมัยก่อนไม่มีโรงเย็นทั้งหมดบาง โอ้สรีระของนางสุนิมาเนี่ยเก็บไว้3วันนี่มันก็ขึ้นอืดแล้ว7วันนี่โอ้คือไม่ฝังก็เผาอะแค่นี้แล้วกันแล้วใครจะมาประมูลเอาราคาเท่าไหร่เมื่อก่อนเอาเท่าไหร่นะวันละ 1,000 เอาครึ่งนึงก็ได้ 1,000 ไม่มีใครเอา500ไม่มีใครเอาดูมาฟังไม่มีใครเอานี่หมายความว่าก็ตายแล้วเป็นซากศพอะใครจะเอาใช่ไหมล่ะใครจะแบบประมูลไปในการที่จะไปอยู่ด้วยกันโอ้ไม่เอา250ไม่เอาหารครึ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งให้เปล่าก็ยังไม่มีใครเอาดูมาฟังจนพระพุทธเจ้าได้สรุปอะได้สรุปให้ฟังว่าดูดิของงดงามประการตาที่ก่อนหน้านี้คนจะต้องมาประมูลกันในการที่จะได้อยู่ร่วมกับนางแม้สักคืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจนสุดท้ายไม่มีใครเอาให้ฟรียังไม่เอาอ่ะเผาเลยภิกษุรูปนั้นได้เห็นความจริงข้อนี้ก็บรรลุเป็นโสดาบันเหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กน้อยอันหนึ่งก็คือเธอนั้นก็เป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์ด้วยนะทุกฟังพระหมอชีวกนี้ก็เกิดจากคุณแม่สารวดีเหมือนกันโดยที่คุณแม่สารวดีพอมีลูกสาวก็เก็บไว้สืบต่ออาชีพของตัวเองแต่ลูกชายนี่ก็เอาไปทิ้งถึงก็ไปเจอโดยเจ้าชายอภัยอย่างที่ว่าไปนี่คือเรื่องราวของหญิงที่ดำเนินชีวิตแบบหนึ่งในสมัยพุทธกาลเราจะบายไปแล้วก็มีความผิดพลาดไปในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วก็ยังได้บวชยังได้เห็นธรรมะยังเข้ามาสู่ในทางธรรมะได้คนเราทุกคนมันก็มีข้อผิดพลาดท่านผู้ฟังเจอข้อผิดพลาดน้อยหรือมากก็ตามแก้ไขได้ทุกคนอ่ะจะแก้ไขในรูปแบบที่ในชาติปัจจุบันนี้หรือชาติต่อไปเส้นทางมีอยู่แล้วท่านผู้ฟังเส้นทางนั้นคือทางที่ประกอบด้วยองค์8ประการเมื่อไรก็ตามที่เรามาปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมองให้ถูกต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำทางกายของเราให้คิดดีพูดดีทำดีดีตามองค์8อันประเสริฐเราก็มาตามทางเลยออกจากทางที่ไม่ดีมาสู่ทางที่ดีได้แล้วทางเหล่านี้ก็จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไปถึงสุขันเกษมโดยมีหญิงทั้งหลายที่ได้ยกมาเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในสัปดาห์นี้เลยมั้งแต่นางกุณฑลเกสีที่ได้ไปเอาโจรเป็นสามีสุดท้ายก็ยังปรับเปลี่ยนมาเจอท่านพระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรได้บรรลุธรรมได้นางอัมพาปาลานางวิมลาอัพยมาตานางอันทะกาสีสามรูปนี้เป็นโสเภณีมาก่อนแต่ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือนางสิริมาที่ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ panya.org ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็สามารถส่งกันมาทางเว็บไซต์ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า ปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าและตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย24รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิต การกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบอาทิกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือ CIB กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1ขณะที่สาธารณรัฐเช็กเสมอแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐเช็กพบทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าในนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรโมวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก2คู่กลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกาตาร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ปริภาสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าค่ะสวัสดีคุณพฤกษ์แก้วพิบูลด้วยค่ะ
1: สวัสดีคุณพิริยาพรด้วยครับ6นาฬิกา8นาทีครับและต้อนรับท่านผู้ฟังอีกสักครั้งครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันสุดสัปดาห์ที่จะเข้าสู่วันหยุดแบบนี้แล้วกันนะครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่19มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้ครับช่างเทคนิคเป็นคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีและทีมงานของ New Media ครับ
0: ค่ะวันนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้หลายคนทยอยเข้ามาที่เพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะ
1: แล้วก็ใช่ไลฟ์ขึ้นแล้วแล้วก็น้ำมันก็ลดแล้วด้วยเหมือนกัน
0: ใช่วันนี้มาพร้อมกับข่าวดีนะ
1: เป็นข่าวด
0: ี19มิถุนายนนะคะปตท.บางจากปรับลดราคาน้ำมันคือถ้าดีเซลเนี่ยลด1บาท30สตางค์ต่อลิตรเบนซินและแก๊สโซฮอล์ค่ะ1บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะยกเว้นกลุ่มพรีเมียมก็มีผลตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศในการลดราคาน้ำมันมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์คือ75สตางค์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้1บาท50สตางค์นะครับอันหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านในตะวันออกกลางที่มีการเรียกว่ามีข่าวก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงการเปิดช่องแคบฮอร์โมสด้วยซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงซึ่งการที่ลงแบบนี้อาจจะส่งผลดีในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงเรื่องของข้าวของสินค้าหรือว่าการเดินทางต่างๆที่จะมีการปรับราคาลดลงแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ขึ้นด้วยคือพอน้ำมันลงราคาทองก็ขึ้นเหมือนกัน
0: ดิฉันอยากให้ขึ้นเยอะๆ
1: เพราะว่ามีเก็บไว้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เก็บไว้ตอนเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นยังอยู่ที่เลข7อยู
1: ่เลข7อยู
0: ่ตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่บนดอยอยู
1: ่ใช่ครับอ๋อตอนนี้อยู่ภาคเหนือแล้วอยู่บนดอย
0: ใช่ตอนนี้อยู่บนดอยอยู่
1: คือทองเคยขึ้นไปแต่ถึงตอนที่มีข่าวคุณหนุ่มกะลาซื้อทอง100บาทตอนนั้น 80,000 บาทแล้วก็ช่วงที่มีสงครามหนักๆช่วงสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยลงไปประมาณเกือบ 62,000 กว่าบาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น 67,000 กว่าบาทแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับน้ำมันลงแล้วก็ทองราคาปรับตัวขึ้นสำหรับคนที่มีทองเก็บไว้เป็นสินทรัพย์นะครับ
0: วันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าเราเริ่มต้นด้วยการติดตามเรื่องของฝนฟ้าก็หน่อยเช้านี้เนี่ยยังไม่มีฝนโปรยปรายในพื้นที่ของนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยแถบดินแดงนะคะมาเช็คสภาพอากาศกันหน่อยวันนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคอีสานค่ะฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ภาคตะวันออกวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะวันนี้ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่แล้วก็จะตกมากในช่วงบ่ายระหว่างบ่ายถึงค่ำในอันนี้ในกรุงเทพนะฝนราชการเนาะแล้วก็ภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แต่ว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยค่ะฝนจะไปอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เลยค่ะ
1: ครับผมก็โดยรวมของพยากรณ์อากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ฝนเนี่ยจะตกไปนะครับจนถึงประมาณสักวันที่26มิถุนายนหรือประมาณสักวันศุกร์หน้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเราจะเจอกับฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนปลายเดือนนี้จนถึงประมาณสักต้นสิงหาเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อวานกรุงเทพก็ฝนตกช่วงเย็นค่อนข้างหนักเลยนะครับก็ฝนน่าจะมาช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะครับแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับก็ใครจะเดินทางก็วางแผนกันดีๆด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะ
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับก็มีสืบเนื่องจากเรื่องของการเฝ้าระวังเอลนินโญนะครับทางรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับนายณัฐวุฒิแดนดีครับเปิดเผยว่าจากข้อมูลการติดตามค่าดัชนีขององค์การระดับนานาชาตินะครับพบว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนั้นปีนี้มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงสูงครับโดยจะมีผลเด่นชัดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงของต้นกรกฎาคมเป็นต้นไปครับและจะไปรุนแรงขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ครับก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าคือกระทบกันยาวๆเลยนะครับ ซึ่งภาพรวมครับเอลนิโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศที่จมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนอย่างที่บอกว่าเราจะเจอฝนทิ้งช่วงแต่ปลายเดือนนี้ถึงประมาณสักต้นสิงหาน
0: ั่
1: นเองนะครับนอกจากนี้ครับจะทำให้เราเนี่ยมีอิทธิพลจากความชื้นของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาลดทอนความรุนแรงในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นสิงหาคมนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนจะส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับพื้นที่เสี่ยงอาจจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้ก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็มีภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานครับซึ่งในการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนะครับก็ทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีครับมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมคาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่ผ่านสิงหาไปคือช่วงกันยาตุลาเดือน9เดือน10นะครับก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนคาดเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณสัก1ลูกหรือว่า2ลูกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและบรรเทาความรุนแรงจากเรื่องของสภาวะภัยแล้งได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราตื่นตัวได้แต่ต้องไม่ตระหนกตื่นรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
0: ค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงปลายเดือนนี้เนาะก็จะเริ่มเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงนะคะทางด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำเป็นจะต้องการปรับแผนที่จะรับมือฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตามที่คุณพีบอกเลยก็คือตั้งแต่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ได้มีการสั่งปรับแผนการทำงานค่ะโดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งก็คือที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากแล้วก็หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วณสนามบินวัฒนานครนะคะกองบิน3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรค่ะแล้วก็พื้นที่ลุ่มที่รับน้ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยรวมทั้งมีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นะคะที่อยู่นอกเขตชลประทานนอกจากนี้กรมฝนหลวงยังตั้งวอลลุ่มค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการประเมินสถานการณ์ในทุกๆวันแล้วก็เตรียมพร้อมในการดำเนินการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าในพื้นที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชด้วยยืนยันเลยนะคะว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่ง8แห่งเขามีอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการอยู่24ลำด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขเอื้ออำนวยก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็จะเดินหน้าเติมน้ำในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำให้มีความเพียงพอต่อการต้องการอุปโภคบริโภคแล้วก็การทำการเกษตรด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ EEC รวมไปถึงเขื่อนหลักโดยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนนะคะติดตามข่าวสารได้นะหรือว่าถ้าพื้นที่ไหนเดือดร้อนขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งทั่วประเทศได้เลยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับไปที่หนึ่งเรื่องนะครับซึ่งก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยืนยันตัวตนครับซ
0: ึ่
1: งเรื่องนี้ครับทางอธิบดีกรมการปกครองครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลครับเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นนะครับได้ขับเคลื่อนภารกิจผ่านกลไกฝ่ายปกครองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้ตามสิทธิ์ที่สมควรจะได้รับนะครับย้ำว่านะครับยืนยันได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3กลุ่มด้วยกันครับ1เลยคือกลุ่มเป้าหมายเดิมครับหรือกลุ่มที่เคยอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแต่ยังไม่ได้มีการกดยืนยันตัวตนนะครับก็จะมีการนำเสนอการเข้าร่วมผ่าน5ช่องทางด้วยกันครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับพบว่าจำนวนเนี่ยก็คือ13,173,973คนมีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็เกือบจะหมดแล้วล่ะครับจาก13ล้านตอนนี้ไปแล้ว12ล้านโดยประมาณนะครับ12,217,472คนครับคิดเป็นร้อยละ93นะครับยังเหลืออีกประมาณเกือบล้านคือประมาณ 956,501 คนที่อยากจะให้ไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็5ช่องทางครับอย่างที่บอกไปนะครับคือแอปพลิเคชันทั้งเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของโครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่ง งรัฐ .mof.go.th แล้วก็มีเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับ5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้นำชุมชนช่วยเหลือได้2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือครับจำนวนประมาณ 1,047,520 คนซึ่งตรงนี้มีการยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับ 974,724 คนคิดเป็นร้อยละ 93.05 ยังเหลืออีกประมาณ 72,796 คนครับกำชับทุกพื้นที่นะครับมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนและประชาคมหมู่บ้านให้แล้วเสร็จนั่นเองนะครับเพื่อจะตรวจสอบรายชื่อและรับรองบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนส่วนกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวน 4,375,589 คนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณนฤชาได้กำชับทุกจังหวัดแล้วก็ทุกอำเภอนั้นให้เร่งดำเนินการผ่านกล